0: ม่ใช่ไม่ใช่
1: ละไม่เธออ่ะวันนี้ได้เจออ้อมจากสัปดาห์ที่แล้วเจออ้อมเยอะสัปดาห์นี้เจอพี่อ้อยเยอะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าวันจันทร์ก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าคุณหนิงไม่สบายใช่ไหม
1: เออผมยังไม่ได้ถามเลยผมก็นึกว่าหนิงแบบติดธุระอะไรยังไม่ได้ถามหนิงเลย
0: โอ้ไม่สบายเพราะพี่อ่านนี่ไม่พี่อ้อมใช่ไหมเพราะเสียงในหูมันก็ดูเบาปะ
1: เอออันก็รู้สึกเหมือนกันว่าเสียงอ้อมดูเบาแต่ถูกแล้วอะ
0: ต้องใช้ไม้สีหรือเปล่าน
1: ี่สิเอาจริงเหรออันผิดเหรอเอาใหม่ดิ
0: อะโหลชัดขึ้นไง
1: ไม่จริง
0: เอานั้นลงดิอ่ะชัดขึ้นไปละ
1: ไม่จริงฮัลโหล
0: ฮัลโหล
1: เธอเข้าไปใกล้สิ
0: ฉันก็อยู่ปกติอยู่เท่านี
1: ้อันนี้
0: อันนี้ไหมเอาใหม่ดิพูดดิน
1: ี่ไม่ต่าง
0: ต่างไหม
1: ไม่ต่าง
0: ตอนนี้ทะเลาะกันอยู่เรื่องนี้ค่ะ
1: เออชื่อสิ
0: ชีวิตอ่ะนะคะก็เหมือนคนครอบคนในครอบครัวละเหี่ยใจทุกวัน
1: ทะเลาะกันเรื่องเล็กอย่างนี้แหละ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ตัวไหนเบอร์ไหน
0: แต่ระวังนะไอ้เรื่องเล็กสำหรับบางคนอ่ะมันสะสมเป็นเรื่องใหญ
1: ่จริง
0: แต่คนบางคนทะเลาะเรื่องใหญ่ไม่ติดใช่ป่ะไม่ติดเลยแต่พอเป็นเรื่องเล็กวิบวิบมันไม่ได้มันต้องระวังเราอย่าไปคิดว่าเรื่องแค่นี้ทำไมคิดมาก
1: มีอะไรก็คุยกันมีอะไรก็เคลียร์กัน
0: อย่าไปดูถูกคำว่าเรื่องแค่นี้ของคนอื่นนะคะไม่งั้นเราจะกลายเป็นคนที่ไม่น่ารัก
1: ไม่มีอะไรเป็นเรื่องเล็กอะ
0: เนาะเรื่องของคนอื่นที่เขามีความทุกข์มันใหญ่เสมอ
1: ถ้ามันมีผลต่อใจทุกเรื่องก็เป็นเรื่องใหญ่ได้
0: ใช่นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะถ้อยทีถ้อยอาศัยพูดอะไรก็รักษา
1: อย่าเรียกว่าเรื่องใหญ่เลยเรื่องสำคัญละกัน
0: แต่ปากเนี่ยทำเป็นพูดทฤษฎีแม่นถึงเวลาปากแจ๋วอะไรเลยปากแจ๋วกว่าใครเลยจ้ะ
1: เห็นมานักต่อนักละล่ะ
0: นะคะตัวตึงกันเลยนะคะทั้งคู่ค่ะตอนนี้นะคะ7โมงเช้ากับอีก5นาทีในวันที่พี่เอ็ม 2.5 เป็นยังไงคะคุณแอนมาสักครู
1: ่โอเคนะพี่แต่หันไปมองแล้วมันไม่แดดมันไม่เหมือนหลายวันที่ผ่านมาวันนี้มันดู
0: มีอึน
1: เออมันดูขาวๆขุ่นๆฟุ้งๆนิดนึงแต่กดเข้าไปดูมันยังเหลืองอยู่นะฮะ
0: ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าละอองฝนหรืออะไรเงี้ยฝนพี่ช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าเราเข้าสู่ช่วงที่มีพายุฤดูร้อนบ้างเป็นระยะเกิดความเสียหายในหลายพื้นที
1: ่ครับทีเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่และอีกไม่นานค่ะเราจะเข้าสู่สัญญาณของฤดูฝนแล้วนะคะช่วงวันที่18มั้ย
1: เขาอันไม่เห็นวันที่เป๊ะๆนะฮะแต่จริงๆวันที่เป๊ะๆก็ไม่จำเป็นหรอกผมว่ามันเขาบอกว่าช่วงกลาง
0: มันมาแล้ว16ถึง18น่าจะเป็นสัญญาณของการเข้าสู่หน้าฝนนะคะคุณผู้ฟังใครที่ตามหาหน้าฝนคุณกำลังจะได้เพราะหลายคนบอกว่าไม่โอเคกับหน้าร้อนปีนี้เลยมันร้อนมากแต่ร้อนจริงนี่ร้อนจริงๆร้อน
1: แบบอันรู้สึกว่าร้อนสั้นแล้วนะอ๋อแต่ร้อนนะถึงวันนี้ก็ยังร้อนอยู
0: ่แต่ร้อนหนักเพราะว่าฮีทอินเด็กซ์อ่ะอันตรายมากเกือบไม่รู้กี่วันเลยอะเยอะจริงแล้วมันร้อนจนมีผลแบบเดินกันนี่แบบพาวอย่างนี้เลยทีเดียว
1: ก็เหมือนที่เขาพูดว่าอะไรซูเปอร์เอลนินโญใช่ไห
0: ม
1: เออที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าเราก็เผชิญแล้วก็จะมันไม่ใช่แค่ปีนี้ปีเดียวนะมันจะเผชิญต่อเนื่องกันยาวนานเพราะฉะนั้น
0: มันก็จะมีที่สุดของที่สุดของที่สุดอ่ะ
1: เราก็จะเห็นว่าผลผลิตทางการเกษตรมันก็จะสวิงอย่างเช่นอะไรบางอย่างมันก็จะออกมาเยอะอะไรบางอย่างมันก็จะออกมาน้อยอะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะว่ามันมีผลกับน้ำกับอะไรถูกไหมคะปีนี้ก็ต้องลุ้นกันว่าหน้าฝนที่มาเร็วกับปริมาณน้ำฝนจะสอดคล้องกันแบบไหนมันเป็นไปได้บางทีหน้าฝนอาจจะยาวมาเร็วแต่เราไม่รู้ว่าระหว่างทางแห้งหรือเปล่าม
1: ันมีการฝนเว้นช่วงบางทีหายไปเป็นเดือนๆเลยนะ
0: เราเดาไม่ได้เลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะว่าขอให้ทุกท่านได้พบกับน้ำที่พอเหมาะดินที่พอดีอาหารสัตว์ อาหารต้นไม้ที่พอดีสวัสดีค่ะอากาศดีจากยะการ่า
1: อ๋อล่ะจักรีดา
0: จักรีดาอินโดนีเซีย
1: ครับผมไม่เคยไปอินโดนีเซียเลยอ่ะ
0: บาหลีนี่นับไหม
1: นับสิ
0: เออฉันไปได้แค่นั้นอ่ะ
1: เออแต่อันไม่เคยบาหลีก็ไม่เคยไป
0: ฉันเคยไป
1: เออไม่เคยแม้แต่ไปเปลี่ยนเครื่องหรืออะไรยังไม่เคยไปเลยแต่ผมรู้สึกว่าเป็นประเทศเอกโซติกนะฮะ
0: ฉันเคยไปเที่ยว
1: คืออะไรอ่ะ
0: ไปเที่ยว
1: อ๋อฉันนึกว่าชื่อเมืองแท้วเธอฉันเขาเป็นคนซื่อนะอย่าหลอกกันแบบนี้เข้าใจป่ะ
0: เวลาบอกว่าเป็นคนซื้อให้เพื่อนพูดอย่าพูดเองอย่า
1: ฉันเป็นคนซื้อเธอ
0: เสียงเธอยังหลบเลย
1: ฉันเป็นคนเชื่อว่าคนเป็นคนดีเข้าใจป่ะแล้วเวลาเราเจอความคนที่แบบโกงได้ซึ่งหน้าเราจะทึ่งใจมากเลยว่าแบบ
0: ทุก
1: เออทำไม
0: ทำได้ไงวะ
1: เออเขาทำได้ไงอ่ะ
0: Amazing
1: นอนผมนอนไม่หลับเลยนะแบบถ้าผมไม่มีทางเลยที่จะไปโกงอะไรแบบนั้นได
0: ้ทำใจไม่ได้แต่เพิ่งเห็นว่าวันนี้เราแต่งตัวสีคล้ายกันอัน
1: ถูกเมื่อวานไหนก็แต่งตัวแมทช์กับพี่อ้อยมาก
0: อะไรวะเนี
1: ้
0: ย
1: ไม่รู้เหมือนกันแต่วันนี้ไม่มีอะไรนะฮะก็แค่แต่งสองคนแต่งตัวเหมือนคนกินเจแค่นั้นเอง
0: กำลังจะไปวัด ซึ่งแบบอ่ะเดี๋ยวเราจะไปถวายสังฆทาน
1: นิดนึง
0: แต่เช้านะคะอย่างนี้ไม่ใช่แล้วล่ะ
1: วันนี้น้ำมันนะคะลงครับ
0: ลงเท่าไหร่ครับ
1: 85สตางค์ต่อลิตรนะครับดีเซลนะครับ
0: ครับ
1: ครับผมยินดีด้วยนะเห็นมันลงเราก็รู้สึกว่า
0: ลงนิดลงหน่อยเอาเถอะ
1: แช่มชื่นใจอ๋อไม่ใช่แค่ดีเซลนี่ลงหมดเลยนี่
0: อะไรบ้างไหนว่ามา
1: ก็ทุกอันลง85สตางค์หมดเลยดีเซลโซฮอล์9195E85 E20 เบนซินธรรมดาลงหมดเลยหุยโอเคมากเลยเพิ่งบอกให้ไปเติมน้ำมันเดี๋ยวนี้เอง
0: ไปเติมนะคะลดมา0.85ก็ถือว่าดี
1: เอาเอาหมด
0: ตอนขึ้นไป6บาทอ่ะเวลาลงสไลด์ลงเหมือนตอนบันไดไอ้เขาเรียกอะไรนะไอ้ที่เล่นเด็กอ่ะ
1: สไลเดอร์
0: มันเหมือนแบบฝืดเนาะแต่ตอนขึ้นเนี่ยแบบดูขึ้นโฟล
1: ว์ปืนเอาก็ตอนมันลงเราก็ต้องเผื่อไว้บ้างเพื่อเก็บเงินคืนกองทุนซึ่งมันติดลบอย่างมหาศาลไงนะครับก็น้ำมันโลกลงมาต่ำกว่า100ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
0: ลงต่อแล้วใช่ไหมต่ำแล้วนะ
1: อันไม่รู้จักเมื่อวานแต่เมื่อวานนี้ต่ำกว่า100แล้วอะ
0: เมื่อวานทองสวิงรู้แค่นี้
1: แต่ก็หลักร้อยเนาะ
0: เมื่อวานทองสวิงใช่
1: เห็นลงมา600หรือขึ้น600มันจะไม่ได้แต่เห็นตัวเลข600อยู
0: ่
1: แต่ก็ยังอยู
0: ่ขายกินไปแล้ว
1: จริงป่ะเราคุยกันบอกว่าเราจะแต่เห็นมีคนออกมาบอกว่าจะทะลุแสนอ๋อ
0: คือมัน
1: อันนั้นเป็นแนวออกแนวพยากรณ์หมอดู
0: ไม่กับอีกอันหนึ่งคือเขาก็คงมองด้วยตลาดที่มันเติบโตอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้แต่ถ้ากลับไปมองตลาดของทองจริงๆมันไม่ได้ขึ้นทะลักทะลวงทะลุทะลวงแบบนี้ทุกปีนะคะบางปีมันมีอยู่ช่วงปีหนึ่งมันถอยหลังด้วยนะคุณเห็นใช่ไห
1: มจำได้จำได้
0: มันมีปีที่ติดลบแต่นิดหน่อยแล้วมันก็ค่อยๆก้าวกระโดดในช่วง8ปีมาเนี้ยขึ้นจาก 19,000 อ่ะเกือบ 20,000 เนี่ยมาเป็นราคาเนี้ยแล้วปีนี้สวิงอ่ะ
1: คือถ้าจะถือก็ถือยาวผมว่าเนาะ
0: มองแบบเป็นทรัพย์สิน
1: ถือยาวอย่าแบบคิดว่าจะซื้อวันนี้ขายพรุ่งนี้หรือแบบอาทิตย์หน้าหรืออะไรเงี้ยผมว่า
0: คือถ้าจะทำอย่างนั้นต้องไม่กู้เงิน
1: เหนื่อยหน่อย
0: ต้องไม่กู้เงินแล้วก็ใจเย็นพอแล้วก็ตั้งรับกับอารมณ์ได
1: ้
0: ถูกไหม
1: ครับโอ้จะกู้เงินมาซื้อทองนี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างที่สุดแล้วนะฮะ
0: เพราะบางคนอาจจะคิดว่าบาทละ 70,000 สมมุติว่าขายได้กำไรสัก700ก็ 1% นะสำหรับหลายคนอ่ะสำหรับเราก็เป็น
1: ไม่รู้ผมก็ถ้าคุณซื้อเยอะมากพอมันก็อาจจะ matter อะไรเงี้ยแต่ผมว่า
0: 1% มันก็ matter มั้ย
1: แต่ถ้าต้องกู้มาไม่ matter
0: แต่ถ้ากู้มาไม่โอเค
1: ไม่ใช่matter ไม่สมควร
0: มันไม่โอเคเพราะมันโอกาสเสี่ยงสูงเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะต้องไปเสียดอกเบี้ยที่เท่าไหร่นะคะที่มันหักลบด้วย
1: ครับ
0: มีคุณผู้ฟังส่งมาเรื่องน้ำมันส่งมาหลากหลายเรื่องวันนี้คุณผู้ฟังเป็นยังไงบางคนบอกว่ารถโล่งมากอโศกเพชรค่ะเมื่อเช้ารถโล่งค่ะเด็กๆเปิดเทอมได้ยังคะโรงเรียนไทยคุณพ่อคุณแม่ทยอยไปส่งหรือยังคะ
1: น่าจะอาทิตย์หน้าไหมฮะ
0: บางคนบอกว่าเปิดแต่วันที่5
1: จริงเหรอ
0: บางคนบอกวีคนี้
1: ส
0: ่
1: วนใหญ่บอกเหมือนว่าเปิด18
0: เราเข้าใจว่าเปิด15
1: 14 13สรุปว่าเร็วๆนี้ละกัน
0: 13จะเป็นวันหยุดใช่มั้ยวันจรดพระนางคันแวกนาขวัญใช่มั้ยเอ๊ะนั้นหรือว่าพระวิสาขะจะ31วันจรดพระนางค
1: ันหมายถึงที่กำลังจะหยุดปลายเดือนนี้ใช่มั้ยฮะเดี๋ยวจะมีวันหยุดชดเชยวันวิสาขะ
0: วันที่31เนี่ยวันวิสาขะวันอาทิตย์
1: เพราะฉะนั้นจะมีหยุดยาว4วันน่ะใช่มั้ยผมรู้ว่าเดี๋ยวจะมีหยุดยาว4วันแต่มันคือวันอะไรบ้างเดี๋ยวนะจำไม่ได้เหมือนกันจำได้ไม่มีวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาซึ่ง
0: ตรง
1: กับวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นจะไปหยุดชดเชยวันที่1แล้วเหมือนว่าหลังจากนั้นมีหยุดอีกวันนึงนะ
0: แต่เดี๋ยวมันจะมีเนี่ยจรดพระนางคันวันที่เท่าไหร่พี่โบปีนี
1: ้แรกนาขวัญอ่ะแต่แรกนาขวัญไม่ใช่วันหยุดไม่ใช่หรออ้อม
0: หยุดค่ะ
1: อ๋อเหรอจริงเหรอ
0: ข้าราชการ
1: อ๋อโอเค
0: เอ๊ข้าราชการหยุดวันพืชก็วันพืชเนี่ยคือวันแรกนาขวัญนั่นแหละ
1: เดี๋ยวนะนี่ไงเจอละเดี๋ยวนะ
0: เนี่ยไง13พฤษภาคมจริงด้วยวันพุธค่ะเป็นประจำของวันข้าราชการจะหยุดธนาคารไม่หยุดและมักไม่หยุดสำหรับเอกชนค่ะก็คือกลางสัปดาห์เลยอ่ะคุณผู้ฟังก็เลือกเอาว่าจะลา2วันไหนอ้าวเห็นไหมว่าได้ทำไมเราคิดแต่ว่าชวนคุณผู้ฟังลา
1: 30กับ31พฤษภาคมเป็นวันเสาร์อาทิตย์แต่ว่าวันอาทิตย์ที่31เป็นวันวิสาขบูชาเพราะฉะนั้นวันจันทร์หยุดชดเชย
0: ค่ะ
1: วันอ๋อ
0: วันอ๋ออะไรล่ะ
1: เขาบอกว่าเขามาแนะนำ ทำไมไม่ได้เป็นเพราะแนะนำดีไม่ดีนะอย่าว่ากันนะเขาบอกว่าถ้างั้นที่จริงก็ควรจะลาวันอังคารนะ
0: คือ
1: วันอังคารที่2มิถุนายนจริงๆแล้วเป็นวันที่ทำงานแต่ถ้าลาวันที่2มิถุนายนวันที่3มิถุนายนจะเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระราชินี
0: แล้วต่อวันที่4
1: เพราะฉะนั้นวันที่3ก็จะหยุดด้วยเพราะฉะนั้นจะมีวันที่2ไว้เป็นติ่งคือวันอังคารเพื่อนี่เขาก็เลยถามว่าเพื่
0: อ
1: จะลาไหมของอันจบแค่นี้เองท่านบอกว่าถ้าลาเพิ่ม1วันหยุดได้5
0: ก็จริง
1: เออ
0: ก็จริงอยู่ อันนั้นก็ไม่แย่นะก็งดงามอยู่แล้วก็เที่ยวกันไปแต่ถ้าคุณไปเที่ยวต่างประเทศหลังวันที่20มิถุนาเชิญจ้ะ
1: ไอ้ที่ต้องจ่ายไอ้ 1,120 บาท
0: ใช่ก็คืออันนั้น AOT เขาขึ้นจาก750เป็น 1,120 แล้วเขาก็ตอบคำถามแล้วว่าเอาไปทำอะไรไม่ต้องห่วงเขาจะใช้เงินอย่างดีนำไปพัฒนา นำไปพัฒนาพื้นที่ตรงนั้นให้งดงามและสะดวกสบาย
1: ก็ดีใจฮะ
0: ดีใจว่าอะไร
1: ก็ขอให้เอาไปทำดีๆเพราะมันเป็นหน้าเป็นตาของประเทศเพื่อความสะดวกของเราให้ทัดเทียมประเทศที่อยู่ใกล้ๆเราก็พอนะครับเขาก็ดีมากนะครับ
0: ใช่ก็ฝากไว้นิดนึงเพราะว่าถ้าเราบินตรงนั้นเราจะเห็นเลยว่ามันมีป้ายห้ามสูบบุหรี่และมีกล้องวงจรปิดนะแต่คนยืนสูบอย่างคึกโคร
1: ม
0: ทำไมเขาไม่กลัวล่ะอะไรที่ทำให้เขาไม่กลัว
1: ก็กฎหมายเราเลือกปฏิบัติไง
0: ปฏิบัติกับใคร
1: ปฏิบัติกับคนที่เขาอยากจะปฏิบัติน่ะ
0: เหรอแล้วส่วนใหญ่มันจะได้ผลกับคนที่ทำตามกฎถูกไหม คือคนทำตามกฎอยู่แล้วไม่ต้องมีใครไปยืนเขาก็จะทำใช่ไหมจริงๆนะกฎหมายเราดูใช้ได้อย่างนั้นคือถ้าเป็นคนไทยเปิดอะไรฝ่าฝืนอะไรจะโดนจับง่ายแต่ที่เกาะพะงันน่ะเปิดโรงเรียนได้ขนาดนั้นกว่าจะโดนจับนี่นานนะแล้วตอนนี้โดนอะไรยัง
1: ไม่รู้ก็ไม่เห็นมีข่าวที่มันชัดเจนเข้าใจไหมถ้ามันผิดมันก็คือผิดเขามาซื้อเขามาเป็นเจ้าของกิจการเขามาครอบขนาดนั้นแล้วอยู่กันนานขนาดนั้นจนถึงขั้นจะยึดครองขนาดนั้นแล้วผมว่ามันจะกลายเป็นพื้นที่ที่อีกหน่อยมันจะกลายเป็นที่กฎหมายเราเข้าไม่ถึงนะ
0: ใช่มันจะแบบมัน
1: เห็นข่าวล่าสุดไหมที่มีคลิปปล่อยมาย
0: ังไม่เห็น
1: ป้ากับหลานหรือแม่กับลูกผมไม่แน่ใจเข้าร้านสะดวกซ
0: ื้ออ๋อเห็นแล้วแต่ไม่ได้ดู
1: เข้าร้านสะดวกซ
0: ื้
1: อ
0: ที่บอก I don't care
1: ใช่เอาของยัดใส่กระเป๋าหลาน
0: 3คน
1: แล้วให้เดินออกจากร้านพูดง่ายๆคือขโมยของถูกจับได้
0: บอก I don't care
1: หันมาพูดกับพนักงานว่า I don't care ก็เราทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องแคร์หรือเปล่า
0: เนี่ยแปลกแต่กับคนไทยด้วยกันอ่ะจับง่ายคือไม่ได้บอกว่ากับคนไทยให้จับยากนะคะหรือยังไงแต่กฎหมายมันต้องเท่ากันไม่ว่าของประเทศอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แบบให้เปิดโรงเรียนมันไม่คนไทยจะเปิดโรงเรียนไม่ง่ายเลยพี่อ่านเนื้อปะ
1: ครับ
0: อันนี้คุณอิหร่านมาเปิดโรงเรียนนักเรียนเป็นอิสราเอลบนพื้นที่คือเกาะพะงัน
1: ก็เอาง่ายๆอ่ะบางสี่แยกอ่ะ
0: ทำไม
1: รถโดยรถรับจ้างโดยสารสาธารณะนี่พยายามใช้คำที่ไม่ระบุแล้วนะรถโดยสารรับจ้างสาธารณะกี่ประเภทเนี่ยจอดเรียงกันกินพื้นที่ถนนไปเลน2เลน3เลน อยู่หน้าป้อมตำรวจน่ะผมเนี่ยผมขับรถผ่านแล้วติดอยู่ตรงสี่แยกแล้วผมว่าเฮ้ยจอดอย่างนี้อยู่หน้าป้อมตำรวจแล้วตำรวจไม่จับหรอ
0: ไม่จับ
1: ก็เออดีก็ไม่จับไงอยู่หน้าป้อมตำรวจคุณคิดว่ามันประหลาดป่ะ
0: แต่เพราะว่าตำรวจที่ป้อมบางคนมัวแต่เดินเรียกรถที่ขับมาปกติ
1: ไปมองคันไกลๆ
0: แล้วเรียกมาว่ามีอะไรมามีอะไรให้การช่วยเหลือไหมอะไรเงี้ยบางคนเขาก็อยากช่วยเหลือคันที่ตรงนั้นไงหรือเขาคิดว่าการจอดนิ่งๆไม่ต้องช่วยเหลือปลอดภัยดี
1: มันไม่รู้หรือตรงนั้นปรับแล้วไหนๆปรับแล้วก
0: ็จอดแช่
1: อ
0: ้
1: าวก็ปรับแล้วก็จอดไปอย่าง
0: เงี้ยแต่ตอนนี้ก็เห็นคลิปพี่ตำรวจหลายคนนะคะพยายามทำหน้าที่อย่างน่ารักเลยที่ขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็มาจอดดูหลายๆคนอาจจะได้เห็นคลิปว่ามันมีแท็กซี่นักท่องเที่ยวหรือคนเรียกไม่ไปพอคนเรียกไม่ไปพี่ตำรวจเดินเข้าไปชาร์จนะไปคุยกับแท็กซี่ทำไมไม่รับเดี๋ยวจะเขียนใบสั่งนะคืออันนี้เอาว่าดีนะคือจอดแช่ว่าแย่แล้วอะแช่แล้วพี่ไม่รับด้วยอะแล้วพี่เลือกปฏิบัติกับคนอะ
1: ครับจริงๆนะฮะถ้าแท็กซี่ยังคงทำตัวแบบนี้กันไปเรื่อยๆรับไม่รับคุณก็ทำใจไว้เลยว่าอีกหน่อยเขาจะไม่เรียก
0: จริ ง
1: จริงๆเราไม่จำเป็นต้องเจอกับสิ่งนี้เราไม่จำเป็นต้องเสี่ยงที่จะเจอกับสิ่งนี
0: ้
1: ซึ่งในปัจจุบันมันง่ายมากเขาก็แค่เรียกรถมารับในเวลาอันพริบตาสภาพรถคุณภาพรถก
0: ็มีความเป็นปัจเจก
1: ก็อาจจะดีกว่าก็ได้
0: มีความเป็นปัจเจก
1: เออแล้ว คือไม่ต้องเสี่ยงโดนถูกปฏิเสธนี่ไงคุณถูก disrupt ด้วยตัวคุณเองอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าตอนนี้เขาก็พยายามจะให้ทุกแพลตฟอร์มลงทะเบียนและตรวจสอบแล้วก็ ใช้ใบขับขี่ให้ถูกต้องนะคะ
1: ครับ
0: ยังไงไม่ว่าคุณจะขับตรงไหนความถูกต้องมาก่อนนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้อง คนที่ขยันทำมาหากินค่ะ
1: อ่ะอย่างไรก็ตามอันนี้จาก Today News นะครับคุณรู้หรือไม่ AOT ขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออกที่เราพูดว่า 1,120 บาทนั้น
0: วู้เวล
1: ป็นคนละเรื่องกันกับ exit fee ที่รัฐบาลเคยบอกว่าจะเก็บ
0: ใช่ๆเพราะอันนี้มันเป็นของ AOT ที่เขาเก็บมาในที่ปีอาทิตย์ที่แล้วเราคุยกัน
1: ว่าแปลว่าเราอาจจะเจอ exit fee อีกต่างหากนะฮะ
0: ใช่ค่ะอีก 1,000 แต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าอันนั้นเขายังคิดอยู่นะคะเอาไปทำการศึกษาอยู
1: ่
0: อันนี้มันจะแอดลงไปในค่าตั๋วจากเดิมจำได้ไหม500ใช่ไหมเป็น700กว่าใช่ไหม700 750

0: เพราะฉะนั้นจากนี
1: ้คิดจะประหยัด 1,000
0: หลังจากหายไปนานประกาศกรีนทริปหมายเลขที
1: ่ไปทางเส้นทาง
0: ไปเที่ยวกันเดินทางโดยเส้นทางพรมแดนทางธรรมชาติ
1: เพราะว่าประหยัด 1,000 บาทจะบ้าแล้ว
0: เพื่อประหยัด exit fee และประหยัดค่าธรรมเนียม AOT
1: เธอเก็บตังมาบางทีมัน
0: เชิญชวนทุกคนเดินข้ามแม่น้ำโขงร่วมกันอย่างเงี้ยหรอ
1: ช่วงหน้าแล้งอ่ะเราไม่เครียดไม่เอาอ่ะไม่คือแบบดูดิทำงานเก็บเงินมาต้องมาจ่ายค่าคือไอ้รู้อยู่แล้วคุณผู้ฟังคะจะบอกว่าจะไม่ให้เขาเก็บเลยเหรอไอ้ค่าที่เขาเก็บอ่ะเข้าใจแต่ผลที่ได้จากการเก็บขอให้มันเห็นค่าตาหน่อยเถอะว่ามันมีการพัฒนาน่ะเห็นแค่นิดนึง
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ครับผม
1: นะคะบ้านเราควรจะจริงจังค่ะดูอย่างจีนสิคะพี่อ่านข่าวที่สองเนี่ยที่เสริมเขาจริงจังขนาดที่ว่าเขาเอาละครสั้นที่ออนแอร์ไปแล้วละครแนวตั้งเนี่ยเขาเอาออกไปผัดไปล้านกว่าตอนนะอัน
0: เยอะมากหรอก 20,000 กว่าเรื่องอ่ะ
1: ใช่ 24,000 เรื่องคร่าวๆโดยประมาณนะคะซึ่งมันก็เลยทำให้จำนวนตอน
0: ซึ่งเขาสร้างละครกันเยอะขนาดนั้นเลยอ้อม
1: ประชาชนก็เยอะ
0: เขาสร้างละครกัน 20,000 กว่าเรื่อง 20,000 กว่าเรื่องนี่เฉพาะที่เอาออกนะ
1: ดูไม่ทันอ่ะ
0: เยอะมากเลย
1: แต่มันเป็นแนวตั้งเหรอมั้งมันก็คงแบบก็แป๊บๆมันจะเวลามันใช้น้อยกว่าทุกอย่างมันใช้น้อยกว่า
0: เราเรียกละครแนวตั้งแต่ภาษาที่มันเป็นทางการเขาเรียกว่าไมโครดราม่านะประเทศจีนก็มาแรงอย่างที่เห็นกันนะฮะผมไม่รู้พวกเราดูกันจริงจังแค่ไหนของผมเห็นว่าแต่ผมเคยดูอยู่เรื่องนึงอะแต่ผมดูไปจนถึงตอนที่บอกว่าให้จ่ายเงินผมก็เลยดูฟรีอุ้ยก็เพลินๆเนาะเอาวันนี้ว่างมันก็เอาต่ออีกนิดเอาต่ออ่ะหยุดตึงต้องจ่ายเงินจะก็เลิก
1: พักใช่ป่ะ
0: ใช่
1: มันจะเล่นเกม
0: จริงจริงๆพล็อตมันง่ายมากเลยนะ
1: อะไร
0: อย่างเช่นถ้าอันรู้ว่าเดี๋ยวอ้อมจะต้องเปิดเผยตัวว่าอ้อมเป็นคนรวยอ่ะแต่อ้อมแกล้งจนอยู่อ
1: ่
0: ะ
1: ฮะ
0: เราแค่ดูไปแล้วแค่รอว่าเมื่อไหร่อ้อมจะเปิดเผยซึ่งมันไม่เปิดสักที
1: แล้วก็จะ
0: มันมัวแต่ยิ้มเยาะอยู่นั่นแหละ
1: แล้วดูว่าเปิดเผยด้วยทีไหนป่ะ
0: ไม่รู้ซะแล้วฉันไม่ใครแต่มันปล่อยให้อยู
1: ่ขอซูมกล้องหน่อยอ่ะ5 4 3 2
0: ไม่รู้ซะแล้วว่าฉันเป็นใครตอนที่1ผ่านไม่รู้ซะแล้วว่าฉันเป็นใครตอนที่18ผ่านไปมันจะเปิดเมื่อไหร่วะ
1: แล้วเมื่อไหร่ฉันจะรู
0: ้แต่ฉันก็รู้แค่ว่าเรารอดูแค่มันเปิดไง
1: เ
0: พราะฉะนั้นคือตอนที่เริ่มเก็บเงินฉันก็เลยรู้สึกว่า
1: ฉันรู้แล้ว
0: ฉันแค่จะจ่ายเงินดูตอนที่มันเปิดซึ่งฉันก็รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวมันจะเปิดอ่ะแต่ว่าไม่แล้วมันก็ไม่มีอะไรพลิกนะมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละว่าต้องใครสักคนหนึ่งรวยแล้วแกล้งจน
1: และอย่างฉันก็จะต้องไปตกหลุมรักคุณชายหนึ่งคนที่แบบคุณชายก็จะมารักกับคนที่มีความ
0: ดีก็รักง่ายมาก
1: มีความต่างตามทางสังคมอาจจะเยอะสักนิดนึง
0: เจอกันบนเครื่องบินเดินชนแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นก็ไปอุ๊ยบังเอิญอยู่ในงานเดียวกันหรือเข้ามาสมัครงานพอดี
1: หรือฉันลำบากอยู่แล้วเธอยื่นมือเข้ามาช่วยแล้วฉันก็ตกหลุมรักแล้วฉันมารู้ทีหลังว่าเธอช่างรวยเหลือเกิน
0: ใช่
1: ท่านประธานค่ะ
0: แต่แกล้งมาสั่งมันโถข้างถนนที่ฉันกำลังนึ่งอยู
1: ่
0: เพื่อที่จะส่งแบบลูกติดคนนึงแล้วก็ไม่มายด้วยที่เรามีลูกติด
1: โคตรดีอ่ะ
0: ดีไปหมด
1: คล้ายเมดในแมนฮัตตันเหมือนกันนะ
0: ก็คือแบบไม่ต้องสนเรื่องของคุณภาพบทนะพูดตรงๆนะ
1: เอาลมคอม
0: เอาแบบเต็มที่เลยคือเจอแล้วต้องรักแน่ๆแล้วก็แบบจนมากสวยมากหรือจนมากหล่อมากแบบ
1: แล้วเป็นคนดีมากด้วย
0: แล้วก็ขายมันโถวิ่งคุกฝุ่นเงยหน้าขึ้นมาเหมือนโดนแป้งฝุ่น คือหน้าดีมากอ่ะไม่ได้สนใจเลยก็ดูกันไปแบบนั้นจ
1: ้
0: ะอ่ะตัดจุดนี้ที่จีนคุมเข้มเขาไม่ได้คุมอะไรฮะเขาคุมเนื้อหาของละครที่แบบอดรวยแล้วก็หวัง
1: ก็ที่เราพูดกันทั้งหมดอ่ะไอ้ประเภทแบบนี้ที่ดูเป็นจริงไปไม่ได้อ่ะมันทำให้
0: คือทำให้คนเพ้อฝัน
1: มันลดมันบั่นทอนเขาเรียกอะไรอ่ะขอโทษค่ะมันเขาอยากให้มันจริงจังกว่านี
0: ้ให้มันเรียลลิสติกกว่านี
1: ้
0: มันเป็นเขามองว่ามันเป็นเรื่องราวไร้สาระที่แบบทำให้คนรู้สึกว่าแบบอยู่ในโลกของความฝันแล้วก็คิดว่าสักวันหนึ่งฉันจะเจอเจ้าชายที่มาช่วยให้ชีวิตดีขึ้นแล้วไม่ต้องพยายามอะไรมากอะไรเงี้ย
1: มันดูชีวิตเกินจริงอ่ะ
0: เออมันดูเป็นแล้วก็ในที่สุดแล้วจะวนเวียนอยู่กับเรื่องของการส่งเสริมวัตถุนิยมการโอ้อวดความมั่งคั่งอำนาจความสุขสำราญ
1: คุณผู้ฟังบอกว่าขอละครแนวตั้ง Green Morning Show สักเรื่องออมต้องเล่นเป็นหญิงสาวที่รู้สึกว่าคุณอั๋นคะคุณไปซะเถอะคุณไม่เหมาะกับฉันเลยอย่างเงี้ยแล้วเธอจะต้องพูดว่าอะไร
0: แล้วฉันต้องตื้อ
1: เธอเป็นเพลงเธอต้องตื้อสิเธอเป็นแนวตั้งอ่ะ
0: อ๋อโอเคฉันเป็นแนวตั้งเหรอฉันก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะเธอเป็นหญิงเดียวในดวงใจ
1: แต่คุณอ่ะมีเพียบพร้อมแล้วดิฉันจะใช้ชีวิตยังไงล่ะคะคนจะมองดิฉันยังไง
0: สมบั

0: พัสถานอะไรก็ไม่มีความหมายเท่ากับคุณ
1: อะโอ้โหยังไงเนี่ยอินเนอร์พร้อมเล่นละครทั้งนั้นเลยอะเมื่อฟังโบทำหน้าเอื้อมอะ
0: แนวตั้ง
1: ตั้งหน้าตั้งตาเล่นอย่างไม่แคร์ด้วยคือก็ตั้งไปเรื่อยๆนะคะคือเขาก็เลยเห็นไหมแต่จีนเวลาเขาเอาจริงอะต้องยอมรับว่าเขาเอาจริงในทุกมิตินะบทเขาจะเอาจริงใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างอินฟลูเอนเซอร์เขาก็บอกแล้วว่าถ้าจะมาพูดเรื่องซีเรียสเรื่องอะไรพวกนี้ต้องมีใบแล้วนะต้องไปสอบต้อง1 2 3 4ไม่ใช่มาให้ข้อมูลไปเรื่อยๆแล้วเป็นข้อมูลที
0: ่
1: ไม่จริงอ้างอิงไม่ได้อ่ะไม่เอาอันนี้ก็คุมเรื่องนั้นแล้วพอซีรีส์ปกติเขาก็คุมแล้วนะ
0: หนูๆเด็กๆฟังอยู่นะลูก ความรักเป็นเรื่องสำคัญแต่เงินก็สำคัญนะลูก อย่าคิดว่าสมบัติพัสถานเงินทองไม่สำคัญและยอมแลกนะลูก
1: มันก็เราต้องเจอคนที่แมชกับเราอ่ะ
0: พูดตรงๆรักที่ดีมันจะไม่ต้องแลกฮะ
1: มันต้องเจอคนที่แมทช
0: ์ผมคิดว่านะรักที่ดีมีคุณภาพมันไม่ต้องแลกมันชวนกันไปเจริญมันไม่ได้แปลว่าต้องทิ้งอะไรเพื่อไปอะไรอ่ะ
1: แต่กัดก้อนเกลือก็ไม่ได้ผิด
0: ไม่ได้ผิด
1: ถ้าอยากกัดถ้าแฮปปี้ที่จะกัดเลย
0: แต่โซเดียมสูงไม่ดีนะแล้วถ้าป่วยก็ต้องใช้เงินรักษานะ
1: อูมามิ บางทีมันก็เป็นรสชาติอูมามิคุณฟังตั้งชื่อเรื่องมาให้ว่ะรักวุ่นวายเลยนะยายวุ่นวายกับคุณชายไฮโซ
0: คุณไม่รู้เหรอว่าไฮโซตัวจริงอะใคร
1: พี่อ้อย
0: พี่อ้อยไปเล่นซีรีส์นะรู้ยัง
1: รู้แล้วมาวานทาย
0: โอเคเดี๋ยวรอดูนะฮะพี่อ้อยในซีรีส์อ่ะ
1: เนี่ยคนที่ไฮโซจริงทั้งหมดพี่อ้อย
0: ครับ
1: บ้าบอนี่มันเล่นละครแล้วตั้งมาประมาณ30นาทีแล้วพี่อ่ะเราอีกนิดเดียวเราจะต้องขายของแล้วนะเดี๋ยวตอน
0: จริงเหรออ
1: ีกแป๊บนึงอีกแป๊บนึง
0: อ่ะนิดนึงฮะล่าสุดก็เรื่องนี้มันก็ดูต้องติดตามกันนะว่ามันจะโกโซบิกมั้ยเนี่ยไวรัสฮันตาเนี่ย
1: โอ้เขา WHO เขาออกมาแล้วนี
0: ่ WHO ประกาศแล้วนะตอนนี้คือเขาใช้คำว่าลามนะแต่เขาไม่ได้คำว่าระบาดหรือเปล่าหรือว่ามันคืออันเดียวกันแต่ณตอนนี้คือไปแล้ว5ประเทศนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก5ประเทศคือเนเธอร์แลนด์แอฟริกาใต้สวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาเร่งประสานติดตามเส้นทางของผู้โดยสารและเสียชีวิตอยู่3นะครับแต่ว่าเหมือนเขาบอกมันมีบางส่วนที่ลงจากเรือไปแล้วอะ
1: มันมีมันคงมีแหละเพราะว่ามันจอดตามที่แต่ตอนนี้อาร์เจนตินานี่ชัดเจนนะคะอาร์เจนตินานี่ก็เร่งตรวจสอบว่าเขาเป็นต้นต่อหรือเปล่าเลยนะหน่วยงานสาธารณสุขของประเทศอาร์เจนตินากำลังเร่งตรวจสอบว่าประเทศของตนเป็นแหล่งที่มาของการระบาดไวรัสฮันตาอย่างที่พี่อันเรียกไปเมื่อสักครู่นี้ที่ฆ่าชีวิตผู้ชีวิตทำไมล่ะที่ฆ่าชีวิตผู้คนหลากหลายนะคะบนเรือสำราญหรือไม่นะคะโดยจากการอะไรล่ะโดยการจะส่งผู้เชี่ยวชาญไปยังพื้นที่ทางตอนใต้สุดของท่าต้นทางของเรือลำดังกล่าวเพื่อจับและทำอะไรรู้ไหมทดสอบหนู
0: หนูบนเรือเหร
1: อ
0: เขาก็ไหนบอกว่าเรือไม่มีหนูวันก่อน
1: ไม่ไปที่ต้นทางก่อนไปจับและทดสอบหนูที่มักเป็นพาหะนำโรคในพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับเส้นทางของคู่สามีภรรยาชาวดัตช์ที่เสียชีวิตจากไวรัสนี้ค่ะตอนนี้ก็เลยบอกว่ามีผู้ต้องสงสัยทั้งหมด8รายโดยเสียชีวิตจากการระบาดไปแล้วทั้งหมดจริงๆเนี่ยทั้งหมดคือ3รายแบบซีเรียสที่เสียไปแล้วนะก็คือคู่สามีชาวดัตช์ที่บอกนะคะสามีภรรยา2และชาวเยอรมันอีก1
0: ครับผมแต่ปัญหาก็คือก่อนที่จะพบว่ามันมีการระบาดน่ะมันมีผู้โดยสารที่แวะในพอร์ตต่างๆแล้วลงไปเรื่อยๆเขาบอกมันทยอยลงซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะตอนนี้ก็เลยยังไม่รู้แต่โดยภาพรวมก็ยังไม่ได้มีการรายงานอะไรกันเกิดขึ้นนะฮะ แต่อย่างน้อยก็คือมันก็ลงไปแล้วนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ภารกิจหลักคือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนที่เคยอยู่บนเรือเนี่ยถูกเรียกว่าอะไรอ่ะถูกติดตามคัดกรองเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจนกว่าจะพ้นระยะฟักตัวของฮันตาไวรัส
1: แต่ว่าถามว่านี่คือเรื่องใหม่ไหมอาจจะไม่ใช่เพราะเขาบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขของอาร์เจนตินาก็ยังคงพูดนะคะว่าพบผู้ติดเชื้อเนี่ยในประเทศรวม101นะคะคือ101รายตั้งแต่เดือน มิถุนายนนะคะปีที่แล้วนะคุณนัน
0: อ๋อเหรอ68หรอ
1: ใช่ค่ะเขาบอกว่าซึ่งมากกว่าจำนวนผู้ป่วยที่บันทึกไว้ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าประมาณ2เท่าคือถามว่ามันแพร่ยังไง
0: ไม่ตายนี่ใช่ไหม101คนก็ไม่ตายแต่ว่ารักษาตามอาการก็เอาอยู
1: ่ค่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยมันระบาดจากคนสู่คนได้สามารถก่อให้เกิดโรคปอดที่ร้ายแรงและมักถึงแก่ชีวิตเนี่ยนะคะ พราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังก็อาร์เจนตินาก็พยายามเต็มที่ถ้าเขาเป็นต้นทางนะคะในขณะที่จริงๆแล้วอยากจะไปอีกข่าวหนึ่งมากเลยสิงคโปร์แต่ยังไปไม่ได
0: ้ทำไมเรื่องไหนอ่ะ
1: สิงคโปร์คืออีกหน่อยเขาจะกลับมาเครียดนักเรียนแล้ว
0: เธอพูดมาขนาดนี้เธอต้องไปเลยปะ
1: ฉันไปหลังข่าวหลังเธอชิมฉันก็ไม่ติด
0: จริงเหรอเอางั้นเหรอ
1: เธอจะชิมก่อนก็ได้เธอลองชิมแบบละครแนวตั้งสิ
0: โอ้ยไม่ต้อง
1: เธอทำได้เธอลองสิ
0: พอแล้วเธอ
1: ต้องซูมนะคะเดี๋ยวพี่ยอมกำกับพร้อมยังนักแสดงของเราแอคชั่นเดี๋ยวนะจะเอาตั้งแต่แกะซองป่ะ
0: ไม่ต้องเขาแกะมาให้แล้ว
1: โอเคห้า
0: บอกเมื่อหลังการถ่ายทำ
1: เดี๋ยวนะห้าสี่สามสองแอคชั่น
0: วันนี้ไร้ทิปทำมาให้ฉันทำอะไรฉันไม่รู้ว่าฉันทำอะไร
1: แนวตั้งเธอเล่นแนวตั้งแบบนี้ดิ
0: แล้วฉันต้องทำยังไงอ่ะ
1: เธอแนะนำสินค้าแบบแนวตั้ง
0: ฉันมันแนวตั้งอยู่แล้วป่ะตอนนี้
1: เธอตั้งยิ่งกว่า
0: โอเคอ่ะวันนี้ วันนี้อยู่นี่นะในมือนะทุกคนนะกดมาดูจ้านี่คือไร่ทิพย์ถั่วลิสงโคหอมเจียวนะครับที่มาชวนพวกเราทุกคนชาวกรีนเวฟไปล่าดาวกันที่ 7-Eleven ครับเพียงแค่คุณซื้อไร่ทิพย์ถั่วลิสงโคหอมเจียว1ถุงแบบที่อ่านถืออยู่นี้แทนแทนเห็นไหมอยู่ในแนวตั้งเท่าฝ่ามือพอดี
1: okay.
0: นะครับในหนุ่ง ในหนุ่งถุงใน1ถุงนี้นะครับ30บาทคุณจะได้รับดาว6ดวงไว้เพื่อสะสมแลกของรางวัลสุดคิ้วจาก 7-Eleven ซึ่งในหนุ่งถุงนี้1ถุงนะฮะ1ถุงเดี๋ยวหาว่าเล่นแบบนี้นะฮะข้างในเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยถุงเล็กๆเมื่อเราหยิบออกมาก็จะเป็นแบบนี้ตะเดตะเดตะเดเหมือนคอมลูกนะ
1: เธอต้องกินด้วยท่าทีที่อลัง
0: พอเธอต้องมีมันต้องมีลมเป่าถ้าอย่างเงี้ยต้องมีลมเป่าจังหวะที่เม็ดแรกเข้าปากลมมันต้องเป่าผมต้องพริ้วแล้วใส่สโลว์นิดนึง
1: นี่ผมปิ้ว
0: นี่หยิบออกมา1 2 3นี่เห็นไหมฮะจากถุงใหญ่กลายมาเป็นถุงเล็กตาตาตาดาดาตาดาดาน
1: ี่มายากลนะ
0: ไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวนะฮะก็เตรียมแจกดาวแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง23พฤษภาคมนี้นะครับบอกเลยครับใครเป็นแฟนคลับของถั่วลิสงคั่วหอมเจียวไร่ทิพย์รีบเลยเพราะว่าคุณได้ทั้งความอร่อยแล้วก็ได้สะสมดาวไปพร้อมๆกันด้วยย้ำอีกทีนะครับถึงความอร่อยที่ลงตัวตรงนี้ก็คือเขาใช้ถั่วลิสงเนี่ยคัดพิเศษแบบเต็มเมล็ดคั่วจนได้กลิ่นหอมมิกซ์คู่กับหอมแดงพันธุ์ดีที่เจียวจนกรอบนะครับแล้วก็หอมด้วยจับคู่กันอย่างลงตัวที่สุดนะครับได้รสชาติที่เคี้ยวมันเคี้ยวเพลินจนหยุดไม่ได้จริงๆนะครับยิ่งทานกับเครื่องดื่มเย็นๆนะฮะกินเพลินๆเวลาดูซีรีส์นะครับหรือว่าจะกินเป็นของเล่นในงานปาร์ตี้นะครับให้คนรักสุขภาพทั้งหลายเนี่ยทานหรือว่าอยากทานของอร่อยแบบรู้สึกผิดน้อยลงหน่อยนะครับก็ได้โทษทีนะผมเพิ่งทาโลชั่นไปมือผมลื่นมากเลยได้แล้วโอเคนะครับก็คุณจะแฮปปี้ไม่กิลตี้ไม่รู้สึกผิดมีติดบ้านติดรถติดออฟฟิศกันไว้นอกจากความอร่อยแล้วคุณจะได้ประโยชน์เต็มๆจากโปรตีนของถั่วด้วยฝากไว้เลยนะครับกับโปรโมชั่นที่ 7-Eleven เริ่มแล้ววันนี้นะครับจนถึง23พฤษภาคมนี้เท่านั้นรีบไปซื้อกันได้เลยกับไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดอ้าวกินสิจ๊ะพูดมาขนาดนี้แล้ว
1: และตอนเธอพูดอะว่ามีไว้ติดบ้านสิ่งที่ฉันนึกในใจเป็นคำสร้อยคืออะไรรู้ป่ะมีไว้ติดบ้านติดเมือง
0: ไม่สิอันนั้นเต็มบ้านเต็มเมืองใช่ไหม คนอื่นกินทีละเม็ดแต่ผมกินทีละซองนะฮะ
1: ปิดช่องลมไว้ด้วยนะ
0: จริงถ้าผมรู้ปากเลยนะเกลียดไหมผมควรเทใส่มือก่อนไหม
1: คือถ้ามารยาทอะเทใส่มือแต่บางทีเราไม่ต้องมีแล้วตอนเนี้ยเอาเลยเรากินเอาความอร่อยคุณอ่านทำไปเลยคุณอ่านทำยังไงก็สุภาพแต่ฉันควรหล่นลงกระเดือกก็ไม่ลงคอเนี่ยเด็กๆเวลากินต้องระวังนะลูกเอ้ยถ้าทำแบบพี่อ่านเนี่ยบางทีมันไหลลงไปแล้วมันลงไปในช่องลมนะมันลำบาก
0: จริงจริง
1: มันจะลงไปช่องลมแล้วมันจะต้องมานั่งทำไอ้นี่อีกท่าที่ช่วยชีวิตอันนั้นคือกินผิดวิธีถูกไหมแต่กินผิดช่องแต่จริงมันอร่อยมันหาซื้อยากไหมตอนนี้ไม่ยากแล้ว
0: ไม่ยากแล้วเนี่ยเซเว่นเอเว่นไง
1: ตอนนี้ไม่ยากแล้วซื้อที่ไหนได้บ้างอีกทีซิ
0: เขามีหลากหลายช่องทางแต
1: ่
0: ตอนนี้เอาโปรนี้ก่อนดีกว่า
1: เอาโปรนี้มา
0: โปรนี้อยู่กับ 7-Eleven ถึง
1: ไม่ชัดแล้ววะ
0: ถึง23พฤษภาคมนี้นะครับ1ถุงแบบนี
1: ้
0: ได้ดาว6ดวงเลยนะเธอโ
1: อ้
0: 30บาทเองได้ดาวทั้ง6ดวงคุ้มมั้ยล่ะ
1: มันหอมหอมเคียวนะตอนแกะ
0: แกะกันแบบละถุงได้พวกเรา
1: ตามมาตอนแกะนี่มันหอมหอมเจียวอยู่นะ
0: เพื่อความสุขในช่วงเบรกนี
1: ้โอเคเรียบร้อยแล้วเหรอ
0: บอกแล้วว่าให้หาติดรถไว้จะได้ไม่ต้องมาบ่นว่าอิจฉาโอ้ยอยากกินโอ้ยอยู่เธอก็ซื้อติดไว้บนรถที่ของแบบนี้ไอ้อย่างอื่นที่บางทีไม่ควรติดบนรถไว้ดันติด
1: เออ
0: เนี่ยคุณมองไปคุณเห็นเลยถั่วเป็นถั่วหอมเป็นหอมของแบบนี้ดีต่อสุขภาพเป็นสแน็คที่แบบเมคเซน
1: ส์อ่ะใช่แล้วคุณก็ทำเหมือนตอนเราเด็กๆอ่ะที่รายการอื่นเขากินนมใช่ไหมแล้วเวลาพี่อั๋นนั่งกินถั่ว
0: กินด้วยกัน
1: ก็หยิบมากินด้วยกันไง
0: แล้วอย่างเงี้ยติดบ้านไว้สมมตินะหิวนะอ้อมรับรับหิวหิวแล้วหยิบอย่างนี้กิน
1: อ
0: ่ะไม่ผิดเข้าใจป่ะคือบางครั้งเวลาหิวละละลนละลานเราจะหยิบอะไรกินไปแบบ
1: ไร้สาระ
0: เอออันนี้ไม่ได้สาระ
1: แล้วม
0: ัน
1: ร
0: ู้
1: สึกผิดทีหลัง
0: อ
1: ันนี้คุณกินอะไรคุณกินไปคุณก็เจอถั่วคุณกินไปก็เจอหอมจะรู้สึกผิดอย่างเดียวคุณกินกินซองมันอ่ะ อันนั้นเนี่ยเคยรู้สึกผิด
0: แล้วคือเขาคือของแบบเนี้ยบางครั้งที่เราไปซื้อที่คนอื่นเขาทำแบบ โ
1: อ
0: ้น้ำมันมาแบบหยาดเยิ้มอันนี้คือเขาทำมาแบบเรียบร้อยแบบมีคุณภาพแห้งแต่มันหอมกรอบครบทุกอย่างแล้วเขาเลือกคุณภาพมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: แพ็คสะอาดนะ
0: จ
1: ั
0: ดไปจ้ะเธอแวะเซเว่นบัตรเดี๋ยวนี
1: ้แล้วก็มากินพร้อมกันวันหลังมีติดรถไว้นะคะ ฉันไปขอบคุณแล้วนะ
0: จ้า
1: ขอบคุณนะคะเริ่มต้นวันดีๆกับสิ่งเล็กๆจากข้าวโอ๊ตแมคเกอเรตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไรทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com ค่ะ
0: พักแป๊บครับ
2: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคเกอแรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0 0% กับเลกเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเลกเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน

ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มป

0: ผมก็ได้
1: ป้าก็ได
2: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ซื้อเลย
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้า

0: พราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Cure มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: หารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
1: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นโดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมกกาแรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
2: อ่ะมา
3: คุณฟังคุณฟังบอกว่ารายการตลก คุณฟังนี่เราทำเสนออย่างจริงจังมากนะคะ เราไม่เคยเสนออะไรที่ตลกเลยนะคะ
2: จริงฮะเราเป็นคนจริงจังกันนะฮะ
3: เราจริงจังจะตายเรากินอย่างจริงจังเราพูดข่าวอย่างจริงจังความคิดเห็นของคุณผู้ฟังก็มาจริงจังเพราะว่าพอเราคุยกันคุณผู้ฟังก็จะมีบอกว่ามันหาซื้อยังไม่เจอเลยนะ บางที่หายากแปลว่ามันขายดีมากคุณผู้ฟังต้องสู้และซื้อเก็บไว้ในรถในขณะที่บางคนมาคุยเรื่อง AOT ต่
2: อ
3: นะก็เข้าใจทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ค่ะคุณผู้ฟัง
2: ครับผมอ่ะมาสิงคโปร์ของเธอว่า
3: สิงคโปร์คุณคิดเอาคุณเคยได้ยินข่าวเคี่ยนไหมเคี่ยน
2: เคยได้ยิน
3: เราเคยเห็น
2: เขามีอยู่แล้วนี
3: ่ถูกไหมแล้วเขาไม่ได้เลิกคุณว่าถ้าคนไทยกลับมาเคี่ยนคุณว่าจะเป็นยังไง
2: หุย
3: คุณคิดอ่ะคิดเล่นๆหลับตาคิด
2: ผมว่าคงแย
3: ่แย่ยังไง
2: ไม่รู้ผมไม่ค่อยเชื่อวิจารณญาณในการใช้กฎหมายในตอนนี้สักเท่าไหร
3: ่
2: อ่ะประคองตัวไว้กันดีๆก็แล้วกันผมคิดว่า
3: ไม่ถึงว่ายังไง
2: ไม่รู
3: ้เกี่ยวกับเรื่องเคี่ยนเหรอ
2: เรื่องใดๆก็ตามที่เราต้องพึ่งกฎหมายมากๆตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันมีแต่เรื่องน่าเหนื่อยใจอ่ะ
3: มันอาจจะดูเอ๊ะอย่างเงี้ยหรอ
2: มันเอ๊ะไปหมดว่าตกลงจะใช้กฎหมายข้อไหนล่ะ
3: แล้วใช้กฎหมาย
2: แล้วบางทีสิ่งที่ไม่ make sense เลยขัดต่อความรู้สึกทุกอย่างอ้าวดันได้คนผิดดันถูกคนถูกดันผิดคนไม่ผิดดันอยู่ดีๆก็ถูกฟ้องว่าผิดแล้วกว่าจะพิสูจน์ว่าตัวเองไม่ผิดก็ผ่านไปจนเหมือนกับได้รับโทษคือมันงงไปหมดผมรู้สึกว่ามัน
3: อยู่กับความ
2: เอาแค่อยู่ในกระบวนการนะยังไม่นอกคำตัดสินเลยแค่อยู่ในกระบวนการก็ดูอันแฟร์แล้วอะ
3: มันอึมครึ
2: ม
3: แล้วมันส่งผลกับความรู้สึกแต่ถ้าเกิดประเทศเรามีการเคี่ยนได้เนี่ยคุณคิดว่ายังไงตอนนี้โรงเรียนยังไม่ให้ตีเลยถือว่าโรงเรียนเรายังไม่ให้ตีป่ะพ่อแม่ถูกไหม
2: ครับ
3: ยังตีไม่ได้แต่รัฐบาลสิงคโปร์ยังคงดำเนินหน้าต่อไปจอกำหนดให้การเคี่ยนตีเนี่ยเป็นโทษสูงสุดสำหรับเลยนะเฉพาะนะคะนักเรียนชายที่กลั่นแกล้งหรือบูลลี่คนอื่นโดยจะใช้ต่อเมื่อมาตรการอื่นไม่เพียงพออีกแล้วโดยสิงคโปร์เนี่ยเตรียมนำแนวทางใหม่มาใช้ในการลงโทษนักเรียนชายที่กลั่นแกล้งหรือบูลลี่ผู้อื่นรวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ไซเบอร์บูลลี่โดยการเคี่ยนตีสูงสุด3ครั้งนะคะแต่จะใช้เป็นมาตรการสุดท้ายคือเขาจะทำอย่างอื่นก่อนถ้าไม่จบไม่สิ้นเคี่ยนแน่นอนการเคี่ยนตีจะถูกนำมาใช้เมื่ออื่นๆไม่เพียงพอพิจารณาจากความร้ายแรงของกระทำผิดการที่เขามีระเบียบที่เข้มงวดก็เพื่อให้แน่ใจว่าความปลอดภัยของนักเรียนไงเขาบอกว่าตัวอย่างเช่นการเคี่ยนนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการโรงเรียนและดำเนินการโดยครูที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นโรงเรียนจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆเช่นวุฒิภาวะของนักเรียนและการเคี่ยนเนี่ยเราไปคิดก่อนว่าจะช่วยนักเรียนเรียนรู้จากความผิดพลาดและเข้าใจความร้ายแรงในสิ่งที่เขาทำหรือไม
2: ่ผมว่าในที่สุดมันคงไม่มีหรอกเหมือนกฎหมายประหารชีวิตที่ในที่สุดแล้วถึงเวลาก็จะ
3: แต่เขาประหารไปแล้วสิงคโปร
2: ์ no หมายถึงในหลายประเทศ
3: อ
2: ะในที่ผ่านมาเราก็ไม่เห็นเขาเคี่ยนใครนะ
3: สิงคโปร์มีเคี่ยนคุณเห็นคลิปที่เขาเคี่ยนให้ดูปะ
2: เร็วๆนี้หรอมีหรอ
3: เขามีการซ้อมเคี่ยนให้ดูด้วยนะ
2: ว่าวิธีการเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
3: คือเหมือนที่เราเห็นในละครอะแนวไม่ตั้งอะแนวปกติของเราอะที่โบยหลังกันอะยังรู้สึกเจ็บอะหรือเราดูหนังจีนอะโอ้ยเจ็บหนา คนเครียดต้องไปฝึกเหมือนกันนะนะคะมันก็เป็นการขู่ให้กลัวแหละเพราะว่าแต่กฎหมายทั้งเขาก็เอาจริงๆนะ
2: แต่ถามผมถึงจะลำเอียงกับสิงคโปร์มากๆนะฮะแต่ผมไม่เห็นด้วยนะ
3: อันนี
2: ้ผมรู้สึกว่าไม่จำเป็นอะผมว่ามันมีการลงโทษในรูปแบบอื่นแต่ก็เรื่องของเขานะฮะก
3: ็มันต้องเลือกว่าเขาปกครองคนของเขาแบบไหน
2: ก็อย่าทำผิดก็แล้วกันถ้าไม่ทำผิดก็คงจะไม่โดน
3: เพราะฉะนั้นอ่ะเด็กบ้านเราถ้าเราไปเที่ยวเล่นบ้านเขาเราก็ต้องระวังเพราะเขาบอกว่าจะใช้เฉพาะกับเด็กนักเรียนชายในระดับประถมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
2: โอ้โหประถมอะนะ
3: ตอนปลายนะคือถ้าคุยไม่ได้เขาคงมีเลเวลของความแรงอ่ะไม่งั้นนะคนที่เหี้ยวๆอ่ะคุณเห็นข่าวไหมนักเรียนที่เป็นต่างชาติไปเรียนต่อที่สิงคโปร์แล้วไปแบบเหมือนเบนเดอร์ไอ้ตู้เบนเดอร์ใช่ไหม
2: ครับ
3: เบนเดอร์แมชชีนอ่ะนางเอาปากไปอมหลอด
2: อ๋อเห็นอันนั้นโตมากนะอายุ18แล้วนะ
3: ใช่ไงโตแล้ว
2: อันนั้นคือคะนองแล้วอันนั้นคือแย่มากเพราะมันเป็นเรื่องของสาธารณสุขละ
3: ถูกเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าในฐานะเป็นคนต่างชาติเลยไม่ปรับอะไรมากเพราะฝั่งเราเนี่ยเวลาอะไรเกิดกับต่างชาติเราจะดูเข้าใจเขามากเลยเราจะดูเข้าใจจนให้เขาเปิดโรงเรียนได้แล้วอะ นึกออกไหมตัดมาที่คนไทยด้วยกันจะโดนทุกอย่างเยอะถูกป่ะเพราะฉะนั้นอันนั้นน่ะเขาลงโทษจริงคือลงโทษจริงไม่ว่ากับใครถ้าผิดในเรื่องของความสะอาดสุขอนามัยเขาปรับ
2: แต่18ก็ถือว่าโตแล้วไหม
3: มากอยู
2: ่โตแล้วอะถ้าโตแล้วผมก็โอเคนะแต่ผมรู้สึกว่าแบบเด็กมันมีความเด็กอยู่อ้อมแล้วผมว่าแบบ
3: แต่คงกลัวฉันว่าไม่ได้เครียด
2: เราต้องไม่จัดเด็กเร็วเกินไปอ่ะ
3: แต่อ้อมเชื่อว่าพ่อแม่เขาก็จะบอกลูกเลยว่าอย่าทำเพราะถ้าทำมีโอกาสโดนแบบนี้แล้วถ้าเกิดมันมีการเขียนเสือหนึ่งนะปึ๊บนะโบงงเลยเขียนเสืออะไรวะ
2: ถ้าเขียนเสือให้วัวกลัวหรออ
3: ันนี้ทันเนาะก็คือถ้ามันเริ่มได้หนึ่งคนอ่ะอาจจะไม่ได้แรงมากคนอื่นอาจจะกลัวก็ได
2: ้เหมือนเชิดไก่ให้ลิงดูเหมือนกันไหมสองคำนี้เหมือนกันไหม
3: ก็เป็น
2: เชิดไก่ให้ลิงดูกับเขียนเสือให้วัวกลัวเหมือนกันไหม
3: เขียนเสืออาจจะเบากว่านะแต่ก็คือขู่ด้วยภาพอันนี้แต่ว่ายังไม
2: ่อ๋อแต่ยังไม่ได้ลงโทษแต่เชิดไก่นี่เชือดแล้ว
3: โอเค
2: โอเคลงดาบแล้วนะฮะเราเห็นนะฮะไทยกัมพูชานะครับก็มีการไปเจอกันคุยกันนะครับสามฝ่ายระหว่างฟิลิปปินส์เป็นตัวกลางเพราะตอนนี้ฟิลิปปินส์เขาเป็นประธานอาเซียนนะครับมันก็จะผลัดกันเขาก็เลยบอกอ่ะงั้นมาคุยกันหน่อยซิที่เมืองเซบูนะครับแต่จริงผลของการคุยเราก็รู้อยู่แล้วจบตรงนี้แหละก็จบว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันนะเข้าใจว่าคุยกันว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันนะแล้วที่เหลือก็จะเป็นเรื่องเดิมๆว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นไม่เกี่ยวข้องกับประชาชนเนาะเราจะดูแลให้ประชาชนเราปลอดภัยเนาะแต่ที่ผ่านมาก็ไม่นะครับยังไม่มีการเจรจาเรื่องการเปิดพรมแดนเปิดด่านอะไรกันทั้งหลายทั้งปวงนะแล้วก็แจ้งให้ทราบว่าฉันยกเลิก MOU
3: C4
2: เอาว่ากันไปกัมพูชารับทราบเข้าใจจุดยืนไทยแล้วตกลงดีไม่ดียังไม่รู้เลยนะฮะแล้วก็จะอย่างนี้เดินหน้าภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคือ UNCLOS นะครับจะเป็นกรอบแนวทางในอนาคตจบไม่มีอะไรที่ตื่นเต้นเดาได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มคุยแล้วว่าก็จะจบแบบนี้แหละเหมือนกันกับที่วันก่อนใช้คำว่าท่านนายกหลุดปากว่าเราจะต้องได้ดูบอลโลก
3: แล้วถามว่า
2: howยังไงล่ะ
3: must have อ่ะชื่อมันก็บอกแต่สุดท้ายเราก็มีปีที่ไม่ได้ดูไหมเหรอ
2: ตกลงมันไม่ must have แล้วไงเขาถอนออกไปแล้ว
3: แล้วเราจะพูดเรื่องนี้กลับมาทำไมอ่ะ
2: ก็มีคนไปถามว่าตกลงจะได้ดูบอลโลกไหมเพราะมันเงียบแล้วปรากฏว่านายกอนุทินพูดว่าต้องได้ดูไง
3: อ้าว
2: คำถามมันเลยเกิดขึ้นว่าอ้าวท่านพูดท่านเป็นนายกแล้วท่านพูดว่าต้องได้ดูเขาก็เลยถามว่าเราจะได้ดูได้ยังไงท่านก็ตอบแบบผมไม่แน่ใจเหมือนตอบว่ายังไม่รู้อ่ะแต่เดี๋ยวจะแล้วเขาพูดว่าถ้าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาได้ดูในยุครัฐบาลของเขาก็ต้องได้ดูแต่ว่ามาตอนนี้ดูท่าทีเปลี่ยนไปแล้วนะท่าทีเปลี่ยนไปแล้ว
3: คนเรามันก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2: ครับผมนะฮะซึ่งอ่ะโอเคเรามาดูกันในแง่ของข้อเท็จจริงก็คือตอนนี้ค่าลิขสิทธิ์มันพุ่งไปอยู่ที่ประมาณ 1,500 ถึง 2,000 ล้าน
3: ซึ่งเขาบอกว่ามันไม่ make sense
2: ซึ่งมันไม่ make sense
3: มันแพงเกินไป
2: ถามว่าทำไมมันขึ้นเพราะว่าปีนี้เนี่ยเพิ่มจำนวนการแข่งขันของชาติต่างๆจาก32ทีมเป็น48ทีมเพิ่มการแข่งขันจาก64นัดเป็น104นัดจำนวนมันมากขึ้นต้นทุนเขาสูงเขาก็ขายแพงขึ้นก็โอเคในมุมนั้นก็ make sense นะฮะย้อนกลับไปดูบอลโลกตอนสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์2022ตอนนั้นเนี่ยใช้เงินอยู่ประมาณ600ล้านบาทจากกสทช.
3: เ
2: พราะว่าตอนนั้นบอลโลกยังอยู่ในกฎ must have นะครับถามว่าปัจจุบันกฎ must have มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับเนื่องจากว่ากสทช.เนี่ยมองว่ามันใช้งบสูงเกินจริงยังมี must have อยู่แต่เหลือแค่6รายการอ่ะทราบกันไว
3: ้
2: 6รายการกีฬาคือ SEA Game อาเซียนพาราเกมเอเชียนเกมเอเชียนพาราเกมโอลิมปิกเกมและพาราลิมปิกเกมเท่านั้น
3: ก็คือถ้าแบบระดับโลกอ่ะเราจะเหลือพาราลิมปิกกับโอลิมปิกฟุตบอลไม่มีแล้วนะ
2: ไม่มีบอลโลกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้บอลโลกไม่ได้อยู่ในขอบเขตกฎหมายของคำว่า must have อีกต่อไปนะครับที่ผ่านมาในตอนนู้นเนี่ยนะครับก็ใช้เงินจากกทปส600ล้านนะครับแล้วก็กสทชนะฮะรวมๆกันออกมาแล้วก็ไปขอเอกชนมาเพิ่มเติมอีกซึ่งเอกชนก็ลงกันมา
3: ว่าก
2: ันไปเลี้ยงกันไปนะฮะตอนนู้นนะมี True Thai Bev ปตท.พลังงานบริสุทธิ์กสิกรบางจาก OR ไทยออยล์ Global Power ให้กันตั้งแต่10ล้านจนถึง300ล้านบาทเรียงกันไปแบบนั้นมาถึงตอนนี้อ่ะนะครับท่าทีล่าสุดของคุณอนุทินได้คำตอบว่ากำลังหาวิธีโอเคบอกว่ารัฐบาลคงไม่สามารถซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดด้วยตัวเองได้ซึ่งผมคิดว่าก็ไม่ควรนะครับแต่จะพยายามอำนวยความสะดวกประสานงานแสวงหาความร่วมมือจากเอกชนให้เรื่องนี้เป็นไปได้อย่างถึงที่สุด
3: ลองดูนะคะเพราะว่าเขาก็บอกว่าบางทีบางพระไทยเองก็ไม่ได้เข้ารอบอะไรไปก็อาจจะไปหาสอบดูวิธีอื่นแต่ตอนนี้เราต้องไปแล้วค่ะคุณอันคะ
2: จริงหรือ
3: จริงสิ
2: โอเคครับผมสำหรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นนะฮะนิดนึงนะ2026จะเริ่มต้น11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้นะครับ104นัด3ชาติเป็นเจ้าภาพร่วมสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกนะครับ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครจะดูบอลเดี๋ยวก็หาวิธีเอานะคะมุดกันไปก่อนเหรอไม่ใช่แล้ว
2: ที่ผ่านมาแฟนบอลชาวไทยได้ดูการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกอย่างถูกต้องตามกฎหมายผ่านฟรีทีวีมาต่อเนื่องกว่า50ปีแล้ว
3: เอาใจช่วยค่ะถึงแม้เราจะยังไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่นักกีฬาเราต้องทำได้สักวันหนึ่ง
2: ใช่ครับส่งท้ายกันนิดนึงนะครับด้วยความห่วงใยและความตั้งใจดีจาก PEA นะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับ PEA ห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนในช่วงฤดูฝนแบบนี้ซึ่งอาจจะเกิดความเสี่ยงจากการใช้งานไฟฟ้าภายหลังจากน้ำท่วมหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้ามันอาจจะได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นอยากแนะนำแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุไฟฟ้านะครับPEA ขอความร่วมมือประชาชนให้ความสำคัญแล้วก็ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านหลังน้ำลดนะฮะควรหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทันทีนะครับต้องตรวจสอบความพร้อมก่อนใช้งานทุกครั้งเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นครับทั้งนี้ครับควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆอย่างละเอียดถ้าว่าพบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ามีความเสียหายควรเปลี่ยนใหม่ทันทีเพื่อความปลอดภัยนะครับห้ามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมโดยเด็ดขาดแล้วก็ถ้าหากว่าประชาชนพบเหตุไฟฟ้าขัดข้องหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายได้นะครับสามารถติดต่อสอบถามหรือว่าแจ้งเหตุได้ที่ PEA Contact Center โทร1129ตลอด24ชั่วโมงได้เลยนะฮะ1129นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับเริ่มต้นวันดีๆกับสิ่งเล็กๆจากข้าวโอ๊ตแมกกาแรตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร้ทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com ครับ
3: ค่ะอ้อมเจอคุณผู้ฟังจันทร์อังคารหน้านะคะ
2: ครับผม
3: เรามีการสลับกันนิดหน่อย
2: ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นจันทร์อังคารเจอกับอ้อมพุธพฤหัสเจอกับพี่อ้อยแล้วก็วันศุกร์จะเจอกันหนิงครับสลับกันอาทิตย์หน้านะฮะบายบายทุกคน
3: สวัสดีค
2: ่
3: ะ
2: เจอกันครับสวัสดีครับ
1: Green Morning Show โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาเรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
4: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีวันนี้สวยสะกดทุกสายตามาเลยนะจ๊ะแนน
5: แน่อยู่แล้วเพราะมีรองเท้าส้นสูงคู่ใหม
4: ่สวยไหมสวยไหมแต่ความสวยนี้มีราคาที่ต้องจ่ายนะแนนเพราะเวลาใส่ส้นสูงน้ำหนักตัวทั้งหมดจะเทไปอยู่ที่จมูกเท้าอุ้งเชิงกรานจะหมุนไปข้างหน้าจนเราต้องแอนค้างไว้ตลอดเวลานี่แหละตัวดีเลยที่ทำให้ลามไปปวดหลังแล้วก็เข่าได้จ้ะ
5: ถึงว่าวันไหนใส่ส้นสูงนานๆ นะรู้สึกปวดร้าวไปถึงหลังส่วนล่างเลยเนี่ย
4: แนะนำว่าควรสลับมาใส่ส้นเตี้ยบ้างนะแนนหรือ ถ้าต้องใส่จริงๆให้เลือกแบบส้นตึกที่มีฐานกว้างจะช่วยกระจายน้ำหนักได้ดีกว่าอย่าลืมกลับบ้านไปยืดกล้ามเนื้อน่องกับฝ่าเท้าจะช่วยทำให้ป้องกันภาวะนี้ได
6: ้เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพน
7: เคาน์เตอร์เพนนะครับมาชวนคนรุ่นใหม่แบบพวกเรานี่แหละเปลี่ยนมุมมองต่อความปวดครับว่ามันไม่ใช่อุปสรรคเสมอไปแต่มันอาจจะคือสัญญาณของการใช้ชีวิตแบบเต็มรูปแบบแบบที่คุณไม่ต้องกลัวความปวดกับแคมเปญล่าสุดกลัวอะไรกับความปวดนะครับและเขาก็ดึงศิลปินหนุ่มอย่างเจฟซาเตอร์นะครับมาเป็นพรีเซนเตอร์คนล่าสุดของเคาน์เตอร์เพนด้วยเจฟซาเตอร์ครับถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่เป็นตัวแทนของการใช้ชีวิตแบบเต็มที่งานดนตรีการแสดงผ่านความทุ่มเทความเหนื่อยล้าอย่างไม่รู้จักเหน็ดจากเหนื่อยการใช้กล้ามเนื้ออย่างหนักความพยายามอย่างมากการออกกำลังกายการเตรียมตัวให้พร้อมเสมอสำหรับคอนเสิร์ตการแสดงสะท้อนภาพของคนรุ่นใหม่ที่เต็มที่กับทุกๆเรื่องที่ทำเพื่อพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจนะครับเคาน์เตอร์เพนครับพร้อมซัพพอร์ตทุกคนให้เผชิญหน้ากับความปวดเมื่อยล้าอย่างท้าทายเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งใจไว้เคาน์เตอร์เพนเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับที่มุ่งมั่นทำทุกอย่างให้ได้อย่างเต็มที่แบบไม่ต้องกลัวอะไรจะกลัวอะไรล่ะครับเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนถ้าปวดก็แค่แปะแค่นั้นแหละ
1: จะกลัวอะไรไม่มีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาเรต
9: แม่ครับปวดท้อง
10: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
9: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ

0: ครับปวดท้อง
1: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได
0: ้นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์นะครับ
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: าแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 6 12
2: รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: เร่งรีบตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสูบ
3: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
4: อมแล้วชื่นใจ Green
2: News โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
5: เนี่ยเรื่องข่าวคราวต่างๆนะฮะเราก็ต้องมาเมาหลังไมค์กันต่อแบบว่าทำไมอ่ะมี question mark อยู่ในใจอยู่กันตลอดทุกเรื่องเลยเนี่ย
6: มันไม่จบอ่ะ
5: ไม่จนกว่าคุณจะต้องไปสัมภาษณ์คนที่ถูกกระทำ
6: มันนอกเหนือหน้าที่ละมันไม่น่าใช่หน้าที่ฉันละ
5: เราถึงจะได้คำตอบเดี๋ยวส่งพี่เอกไป
6: มันไม่ใช่หน้าที่เขา
5: ไม่ใช่หน้าที่เขาด้วยเหมือนกัน
6: น่าจะเป็นหน้าที่เธอแหละ
5: เขามาหาเหรอใช่เหรอคือเดี๋ยวนี้เนาะข่าวๆเนาะที่เราตามฟังกันอยู่นะฮะในช่วง Green Morning Show เน
6: า
5: ะโอ้โหมันก็มีหลายประเด็นมากๆนะคร
6: ับ มันก็มีหลากหลาย
5: มี question mark ตามมาเยอะมาก
6: ก็แบบทำไมอ่ะเธอแล้วยังไงอ่ะแล้วทำไมถึงยอมแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
5: เหตุการณ์มันเป็นอย่างนั้นได้ยังไง
6: มีแต่ทำไมเจ้าหนูจำไม่
5: แต่นี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะฮะอัปเดตให้คุณผู้ฟังดีกว่าผมเห็นภาพข่าวพอดีนะฮะพี่เสกโลโซ
6: ทำไม
5: นี่นะฮะก็คือทางภรรยาของพี่เสกเนี่ยนะครับออกมาเปิดเผยว่าพี่เสกจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจากการพักโทษนะครับวันที่23มิถุนายน
6: ค่ะ
5: แฟนๆตื่นเต้นไม่น้
6: อ
5: ยเพราะว่าพี่เสกโพสต์ข้อความว่าพบกันครั้งแรกศุกร์26มิถุนายนนี้เพราะนี่คือคำสัญญาเขาก็เลยคาดการณ์กันว่าพี่เสกขึ้นเวทีแน่ๆน่าจะได้เห็นแบบว่าบรรยากาศคอนเสิร์ตจากพี่เสกนะฮะเป็นอีกหนึ่งคนที่เราคิดถึงกัน
6: นะคะอ่ะก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่เราเคยมาเล่าให้ฟังก่อนหน้านั้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วปะ
5: เอาเล่าอีกเหรอเล่นเหรอ
6: ไม่บอกว่าที่กรุงโซอ่ะเกาหลีใต้ไงเธอที่เขาเพิ่งจัดแข่งขันงีบหลับอ่ะจำได้ปะ
5: จำได
6: ้นี่เขานอนเก่งอยู่เหมือนกันนะเนี่ย
5: อ๋อนี่คือผลมาแล้วอ
6: ่ะไม่ใช่ผลแต่ว่าจะบอกว่าใครที่ลงแข่งไม่ทันเนี่ยมีอีกรอบนึงนะ
5: อ๋อ
6: สน
5: ามใหม
6: ่ ไม่แต่ว่าอันเนี้ยเป็นการแข่งนอนหลับกลางป่า
5: ให้ไปอยู่ในกลางป่าก็เหรอ
6: เออนะคะ
5: แล้วจะไปตรวจจับกันยังไงอีก
6: เขามีแบบเทคโนโลยีในการตรวจ
5: หร
6: อครั้งแรกที่ป่าโซในวันที่31พฤษภาคมนี
5: ้
6: แล้วก็ไม่ใช่คุณแข่งคนเดียวนะแต่ว่าเขาให้คุณและน้องหมา
5: อ๋อเป็นด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันเหรอ
6: มาแข่งด้วยนะคะ
5: ต้องหมาก็ต้องหลับด้วยเหรอ
6: หลับด้วยสิ
5: ผู้ชายบังคับหมาหลับไม่ยากเหมือนกันนะ
6: หลับ
5: จะทำไมไปขอพี่เอกแบบนั้นล่ะ
6: พี่เอกไม่ใช่จ้าบอกว่าตอบรับเทรนด์สังคมที่มองว่าสัตว์เลี้ยงเป็นสมาชิกในครอบครัวก็เน้นการให้เจ้าของแล้วก็น้องหมาได้ผ่อนคลายแล้วก็สร้างความผูกพันแบบว่าท่ามกลางธรรมชาติโดยเขาบอกว่าเขาจะใช้เทคโนโลยี AI ตรวจวัดคุณภาพการนอนหลับแล้วก็ระดับความเครียดเธอจริงตั๋วเครื่องบินแล้วก็ที่พักสุด Exclusive ด้วยนะเขาบอกว่าเปิดรับสมัครทั้งหมด30ทีมแล้วก็สุนัขเนี่ยน้ำหนักไม่เกิน15กิโล1ตัวและเจ้าของ1คนนะคะอย่างที่บอกว่าเขาจะมีการเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการตัดสินใช้ระบบ AI วัดคุณภาพการนอนหลับอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็ระดับความเครียดของน้องหมาแบบ Real Time
5: ก็ไปอยู่ในป่าหมาก็ไม่คุ้นเคยไง
6: ไม่คุ้น
5: นางได้ยินเสียงอะไรนะก็จะกึ๊ะอะเงี้ยป่ะ
6: หยุดไม่ค่ะ
5: คุยกับแม่ซื้อเหร
6: อคุยกับน้องหมาทิพย์ทีมที่สุนัขมีภาวะการนอนหลับที่เสถียรและสงบที่สุดเนี่ยก็คว้าชัยชนะไปนะคะเขามีรางวัลพิเศษด้วยนะ
5: อะไร
6: ทีมที่แต่งชุดนอนมาร่วมงานได้โดนใจเขามีบัตรของขวัญให้ด้วยเป็นรางวัล
5: ต้องเป็นชุดนอนคู่แหละ
6: โอ้ยไม่รู้เหมือนกันว่าน่าจะยังไง
5: น่าจะ
6: ค
5: ู่
6: อ่ะก็น่าจะน่ารักนะคะคือเขาบอกว่านอกจากกิจกรรมของน้องหมาแล้วยังมีการแข่งขันสำหรับคนซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่11ในวันที่30พฤษภานะคะคนที่นอนหลับได้สนิท2ชั่วโมงแล้วก็มีอัตราการ การเต้นของหัวใจคงที่สุดก็จะได้รางวัลใหญ่ก็ให้เป็นตั๋วเครื่องบินเลย
7: แต่งเป็นสิงโตดีกว่าชุดนอนสิงโตให้มาให้มาบ้านข้างๆอ่ะ
6: ฉันว่าเห่าหอนอ่ะ
7: ตกใจแล้วก็ว่าฉันเราจะได้ชนะ
6: เผลอๆคนที่มากับน้องหมาอีกหลายๆคู่ก็น่าจะตกใจด้วย
7: นั่นแหละ
6: เออของมันเป็นไปที่นอนไม่พอสักเท่าไหร่เน
7: า
6: ะ
7: เขาก็
6: อยากให้แบบนอนเยอะๆรณรงค์
7: คือรณรงค์แหละ
6: ให้พักผ่อนอะไรให้เต็มที่เพราะมีผลต่อสุขภาพ
7: ก็เหมือนพวกเราแหละคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังเองก็นอนกันน้อยอยู่แล้วผมก็รู้
6: ก็มีบ้างแหละเออนะคะนอนไม่พอบ้างนอนเกินไปบ้างอะไรอย่าง
7: น
6: ี
7: ้ครับอย่างเมื่อคืนเนี่ยผมก็นอนไม่พออยู่ดี
6: นอนไม่พอ
7: เออเพราะว่าด้วยมวลรวมของเจ็ตแลกเนี่ยแหละ
6: ยังไม่หายหรอ
7: มันก็ยังทำให้แบบว่าม
6: ันยังไม่ดีขึ้น
7: ใช่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์
6: ยังไม่ดีขึ้น 100%
7: อะไรอย่างเงี้ย
6: เออนะคะอ่ะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับปั๊มปตท.ค่ะเขาเปิดตัวบัตรสมาชิก Blue Plus ชมใหม่สมัครฟรีนะไม่ต้องจ่ายค่าสมาชิกก็เริ่มคุ้มได้ทันทีนะคะจัดเต็มสิทธิประโยชน์ตลอดทั้งปีเลยอย่างเช่นส่วนลดค่าน้ำมันสูงสุด100บาทต่อเดือนส่วนลดคาเฟ่เมซอน30บาทต่อครั้งสูงสุด12ครั้งต่อปีนะคะรวมมูลค่าสิทธิประโยชน์ตลอดปีสูงสุดกว่า 9,000 บาทแล้วก็ทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครนะลูกค้าใหม่สามารถสมัครแล้วก็รับบัตรได้ฟรีที่ PTT Station ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะคะสำหรับสมาชิกปัจจุบันเนี้ยสามารถแลกรับบัตรได้ง่ายๆผ่านทางแอปนะแอปพลิเคชัน Blue Plus เพียงใช้100คะแนนนะคะสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ทั้งฟรีคุ้มแล้วก็ครบกว่าเดิมนะสมัครสมาชิกได้แล้ววันนี้ค่ะที่ PTT Station ทุกสาขาคุณฟังสามารถติดตามข่าวสารนะโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้เลยเข้าไปที่ Facebook Fan Page PTT Station ค่ะ
7: ครับจัดไปครับ
2: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
8: ทั่วประเทศ

0: โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยะประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
1: 8:00 น. ถึง 11:00 น. ครับมาแล้วฮะมารายงานตัวพร้อมอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับในยามเช้าแบบนี้เช้าที่ฟ้าในกรุงเทพนะฮะขมุกขมัวขมุกขมอมเหลือเกิน

มีข้อความหนึ่งส่งมาถามพี่เป้เอทามเขาจัดอันดับดีเจหนีเที่ยวเก่งเนี่ยพี่เป้ลองทายสิใครได้ชิ้นหนึ่งเอ่ยให้พี่เป้ทายเหรออุ้ยคำตอบง่ายมากพี่อั๋นไงพี่อั๋นภูเนี่ยเบอร์หนึ่งเลยยกให้เป็น number one นะเป็น number one ไปแล้วกันพูดถึงเรื่องเที่ยวคุณผู้ฟังนะฮะตอนนี้เทรนด์เที่ยวแบบ solo travel นี่มาแรงมากเลยนะsolo travel ก็เป็นเรื่องของการเที่ยวคนเดียวนะฮะตอนนี้นี่นะฮะเขาบอกว่าเป็นเทรนด์ของคนรุ่นใหม่นะฮะการหนีเที่ยวคนเดียวไม่ใช่เป็นเรื่องของความเหงาอีกต่อไปมันคือทางเลือกนะฮะของคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาบอกว่าฉันเดินทางคนเดียวดีกว่ารู้สึกอิสระมากกว่าไม่ต้องรอว่างกับใครไม่ต้องปรับแผนตามคนอื่นอยากจะไปตรงนี้ก็ไปอยากจะนั่งนานๆก็นั่งอยากจะอยู่ตัดสินใจเปลี่ยนแผนไปตรงนั้นแทนอันเนี้ยทำได้เองเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่า solo travel ตัวนี้ได้รับความนิยมมากนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของความสะดวกนะฮะทำอะไรก็สะดวกสบายอะไรเงี้ยและที่สำคัญคือเขาบอกว่าการเดินทางคนเดียวเนี่ยจะทำให้ได้เรียนรู้ตัวเองมากขึ้นฝึกตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆนะครับมากกว่าที่จะไปเป็นกลุ่มนั่นเองเดินทางคนเดียวเป้ยังไม่พร้อมนะผมชอบไปดีไปกันเป็นฝูงอย่างเงี้ยไปกันหลายๆคนอ่ะถ้านึกภาพคนที่เคยเดินทางคนเดียวบ่อยๆเนี่ยผมจะนึกถึงไอซ์สรัญญูนะไอซ์สรัญญูนี่ชอบเดินทางคนเดียวบ่อยมากก็ด้วยเหตุผลนี้แหละคุณผู้ฟังก็คือบอกว่าโอ้กว่าจะรอว่าคนนั้นว่างตรงกันแล้วมันก็ไม่ว่างตรงกับเราแล้วเราก็ไม่ว่างตรงกับใครอะไรอย่างเงี้ยไปคนเดียวดีกว่าเนี่ยไปใช้ชีวิตประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยกับการเดินทางท่องเที่ยวแบบนั้นไปนะฮะคนที่นึกออกน่าจะเป็นไอซ์สรัญญูนี่แหละนะครับแล้วคุณผู้ฟังอะไรครับเรื่องของการท่องเที่ยววันนี้สิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทนะฮะเอาภาพการท่องเที่ยวมาโชว์กันหน่อยดีกว่าประทับใจที่ท่องเที่ยวตรงไหนใดๆมันก็ต้องเก็บภาพไว้ใช่ไหมส่งความมาบอกกันว่าชอบไปเที่ยวตรงนี้แล้วชอบมากประทับใจมากด้วยเหตุผลอะไรส่งข้อความทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวเราได้มาผู้โชคดีกันและเดี๋ยวเรื่องของรูปเดี๋ยวเราคุยกันเป็นเคสไป

ผมมีหลายข้อความเหมือนกันนะครับบอกว่าอ๋อเรื่องเที่ยวคนเดียวประจำค่ะพี่เป้คะไปบ่อยมากตามนั้นเลยค่ะมันสะดวกเราแทนมันจะได้ไม่วุ่นวายบางคนก็บอกว่าเรื่องเที่ยวคนเดียวนี่นะฮะชอบไปแถวหาดวอนชลบุรีเป็นที่ที่เราชอบไปนั่งโง่ๆริมทะเลพี่เป้จิบเบียร์เย็นๆชิลๆจ้านะหล่อเที่ยวคนเดียวมันสนุกใช่ไหม มันไม่เวงเวงเวง

โอ้โหนะฮะการท่องเที่ยวนี่คุณผู้ฟังถนัดกันมากจริงสมองความมากันพรึบพรับพรึบพรับเลยนะฮะอายุ53แล้วเสพติดเที่ยวคนเดียวไม่ต้องรอไม่ต้องโน่นไม่ต้องนี่ไม่ต้องนั่นนั่นไงเห็นไหมเทรนด์นี้มันมาจริงๆเนาะนะฮะบางคนก็ชอบบอกว่าไปอุทยานแห่งชาติเจ้าไหมที่ตรังมีสะพานยื่นไปที่เกาะด้วยสวยสวยตรังเคยโผล่ไปทีนึงนะฮะแต่ยังไม่ได้ไปเที่ยวทะเลตรังทะเลตรังนี่ก็มีเกาะแล้วก็หาดดังๆอยู่นะน่าไปน่าไปนะฮะต้องตามไปสักหน่อยละประทับใจทริปเกาหลีเมื่อต้นปีค่ะหิมะตกตอนเดินอยู่นอกโรงแรมพอดีค่ะถึงจะไม่ถึงจะฝอยๆไม่มากแต่คนเฮ้พร้อมกันหิมะลงแรกๆมันจะแบบน่ารักอ่ะเนาะมันแบบภาพแบบมันจะอุ่นมันจะดีใจอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพาคุณแม่ไปการค่ะไม่คิดว่าแกจะลงแพเปียกเพราะอายุ77แล้วอุ้ยแล้วแกเพิ่งผ่าตัดมาด้วยแต่เขาสนุกนะครับพี่เป้เห็นไหมมันเป็นความสุขจริงเนาะการได้ท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้ไปเปิดหูเปิดตาอยู่ในที่ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยยิ่งไปกับคนที่เรารักยิ่งดีแต่ถ้าไปคนเดียวก็อีกแบบนึงบางคนบอกชอบฟูจิครับพี่แป้ของจริงมันสวยสวยสวยกว่าในรูปล้านเท่าจริงเวลาเราเที่ยวที่ไหนเนาะภาพที่เราเห็นด้วยตาเนื้อของเราเนี่ยโอ้โหมันที่สุดจริงๆ

มีคนบอกว่าพี่เป้ลองไปเที่ยวเกาะกระดานสิจ๊ะสวยน้ำใสทรายขาวมากเห็นรูปแล้วล่ะสวยจริงติดอันดับด้วยต้องไปสักวันต้องไปสักวันแน่นอนวันนี้พกจังหวะมาด้วยเหรอคะพี่เป้แหมก็วันศุกร์อะเนาะจัดไปสิไม่หยุดไม่หยุดลุยกันต่อ

แฟนผมบอกพี่เป้แฟนผมบอกว่าพี่เป้เปิดเพลงปลุกใจมากวันนี้ฮ่าฮ่าฝากบอกเขาขับรถดีๆด้วยนะครับร้องเต็มเพลงอะครับคึกคักยามเช้าบ้างนะชอบลิสต์เพลงวันนี้มากค่ะพี่เป้มีแรงไปทำงานแล้วโอ้โหดีฮะดีงั้นแถมให้อีกเพลงดีกว่าเนาะป้ายเพลงนี้ร้องได้ไหมอะพวกเรามา

0: บางคนกำลังบอกว่าปั่นจักรยานอยู่เจอลิสเพลงนี้ทำไมร้องอุ๊ยตามได้ก็ไม่รู้แน
1: ่ Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: งานผมเนี่ยเป็นดีเจช่วงเนี้ยเริ่มปวดหูบางทีก็เหมือนจะมีเสียงวิ้งวิ้งแบบเนี้ยอันตรายไหมครับหมอ
2: การฟังเสียงดังต่อเนื่องจะกระทบกับเซลล์ประสาทหูโดยตรงประสาทหูของเราทำงานผ่านเซลล์ขนหรือว่าแฮร์เซลล์ถ้าเสียงดังเกินไปขนเหล่านี้จะล้มแล้วก็หักทำให้มีอาการปวดลึกมีเสียงวิ้งวิ้งถ้าปล่อยให้เขาหักหรือตายไปเซลล์ขนพวกนี้ก็จะซ่อมแซมไม่ได้นะคะอาจจะนำไปสู่การสูญเสียการได้ยินแบบถาวรได้เลยค่ะ
3: ตอนแรกผมคิดว่าแค่หูล้าธรรมดานี่เอง
2: แนะนำให้ใช้กฎ 60-60 ค่ะคือเปิดความดังไม่เกิน 60% ใส่หูฟังต่อเนื่องไม่เกิน

0: วิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณโดยทิปเลดี้ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
1: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
2: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
3: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434111

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
2: ไหนบอกอมเพีย
3: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
4: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: พี่เป็นคนดูแลตัวเองดีมากๆงูสวัดมันมาแบบไม่ทันให้พี่ได้ตั้งตัวเลยเจ็บเหมือนถูกไฟฟ้าเป็นร้อยๆโวลต์ช็อตถ้าพี่รู้จักวัคซีนเร็วกว่านี้โรคนี้มันคงไม่เกิดขึ้นกับตัวพี
2: ่งูสวัดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
3: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง

0: ก็เรื่องของโซโล่ทราเวลนะนะฮะการเที่ยวคนเดียวนะฮะตอนนี้ก็เป็นเทรนด์อยู่นะครับอย่างข้อความนี้เขาบอกว่าเรื่องเที่ยวคนเดียวนี่ก็ตัวเองเลยค่ะนะฮะชอบเที่ยวแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าเพื่อนเนี่ยว่างไม่ตรงกันสักทีพี่เป้ประทับใจเหรอก็น่าจะเป็นช่วงใบไม้ปริ้นสีที่แคนาดาอุ้ยไม่เคยไปตรงที่เขาไปวันนี้เมืองที่เขาไปนี่เขาบอกสวยมากนะฮะเออแต่ถ้าหนาวก็ต้องไปอลาสก้าค่ะขาวโพลนเหมือนเป็นเอลซ่าเลยค่ะไงนะอันนี้บอกว่าเพิ่งกลับมาจาก300ยอดประจวบเมื่อวานนี้เองค่ะนะชอบความสงบของที่นั่นนะคะอายุมากแล้วไม่ชอบความวุ่นวายอ่ะก็ไปแบบนิ่งๆเงียบๆเนาะก็มีความสุขแบบนี้เออผมว่าก็ดีนะเที่ยวน้ำตกปลาละอูดีมากพี่เป้ช่วงนี้ผีเสื้อเยอะด้วยนะใครสนใจตามนะฮะตามเลยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวดอยช้างนะฮะเป็นวิวที่อยู่ในอ่างนะอ่างอาบน้ำมองออกไปเห็นทะเลหมอกที่ไหนเนาะนี่อันนี้ก็น่าสนใจอยู่นะก็คือแบบอยู่แค่ที่พักเราก็มีความสุขแล้วเนาะได้เห็นวิวเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนก็บอกว่าชอบไปไหว้พระนะฮะที่หลวงพ่อโสธรของกินวัดเยอะมากพี่เพชรอร่อยด้วยเที่ยวด้วยอร่อยด้วย เคยไปมาเหมือนกันอันนั้นก็ชอบเหมือนกันนะฮะอ่ะแต่หนึ่งผู้โชคดีจากการแรนดอมนะครับวันนี้แรนดอมเจอใครไปอึ๊บคุณนัทเหรอฮะสวัสดีครับคุณนัทครับ
1: ครับครับผมสวัสดีครับ
0: ยินดีด้วยครับคุณนัทครับสิทธิ์ตะวัน 1,000 บาทคุณนัทปกติชอบเที่ยวไหมฮะ
1: ก็บ่อยอยู่ครับ
0: ออกไปบ่อยอยู่เที่ยวสัญญาเที่ยวคนเดียวหรือเที่ยวกับเป็นแบบเป็นกลุ่มเป็นครอบครัวหรือยังไงฮะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มฮะ
0: เป็นกลุ่มเนาะคิดยังไงถ้าเกิดว่าต้องไปเที่ยวคนเดียวนี่ไหวไหมสำหรับคุณนัทเอง
1: อยากลองฮะอยากลองอยู่ เพราะว่ามันไม่ต้องไปเตรียมตัวอะไรไม่ต้องไปแบบว่าคิดถึงคนอื่นเยอะนักอะไรคิดถึงแต่ตัวเองโอเค
0: ไปได้เลยอะไรเงี้ยเนาะ
1: ไปได้เลย
0: นะครับที่ประทับใจที่ไปมาชอบที่ไหนครับคุณนัท
1: ผมชอบที่อิตาลีฮะที่มีมหาวิหารดูโอโม
0: มิลานใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช
0: ่โอ้โหมหาวิหารเรียกว่าเป็นมหาจริงๆนะเพราะว่ามันใหญ่มากเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับใหญ่มากแต่เสียดายที่ไม่มีโอกาสได้เข้าไปชมข้างใน
0: แต่ข้างนอกก็สวยงามอลังการแล้วนะครับ
1: ใช่ใช
0: ่ไปเช้าก็จะสวยอีกแบบนึงไปกลางวันก็อีกแบบนึงยิ่งกลางคืนสวยอีกแบบนึงใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่โอเคก็เป็นหนึ่งประสบการณ์ที่เราชื่นชอบเนาะนะครับขอบคุณมากครับที่มาแชร์กันแล้วก็วันนี้ได้รับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทไปเลือกเพลงอะไรไว้ครับ
1: เลือกเป็นของอัศนี
0: ฮะ
1: กุ้มใจ
0: กุ้มใจนะแล้ววันนี้กุ้มใจอะไรไหมฮะ
1: วันนี้ก็นิดหน่อยฮะตอนแรกไปส่งแฟน
0: กุ้มใจกับแฟน
1: กุ้มใจว่าเอ๊ะมันรถติดเหลือเกินเลย
0: อ๋ออะไรอย่างงี้ได้เลยจัดไปฮะขอบคุณมากนะครับ
1: ครับ
0: ยินดีด้วยครับกับสิทธิ์ตะวัน 1,000 บาทจากการแรนดอมของผู้โชคดีนะฮะขอบคุณทุกข้อความนะครับอ่านโอกาสได้ไม่หมดนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับก็มาลุ้นกันในทุกๆเช้าแหละนะฮะกับน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดนะฮะทิปเลดี้ประกันรถชั้น1โดยทิพยประกันภัยด้วยครับ

0: โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยไปจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
3: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ซับคอนไทยแลนด์2026ศูนย์กลางการจัดหาชิ้นส่วนอุตสาหกรรมการผลิตในที่เดียวชุมนุมผู้ผลิตชิ้นส่วนจากในและต่างประเทศพร้อมงานจับคู่ธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคพบ TPA Karakuri Contest ที่เปลี่ยนแปลงกลไกธรรมดาสู่นวัตกรรมอัจฉริยะเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตญี่ปุ่นใน Imidas Manufacturing Fair พร้อมสัมมนาใหญ่ BOI Symposium ขับเคลื่อนอนาคตและการลงทุนจัดร่วมกับ4งานอุตสาหกรรมใหญ่13ถึง16พฤษภาคมนี้ไบเทคบางนาจัดโดย BOI สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยและ

0: ในไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เขาตังเขาตัง
2: ดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
3: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
2: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
3: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
2: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
4: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
2: มัมชอยมัมเลือก
3: เมียวเลิฟ
5: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด

0: Lunch Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique
3: We ask questions and think why. We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
5: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
6: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
7: ดี
8: คุณมีกินหืนไหม
7: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
6: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
9: ครัวไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
6: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
9: จากไรทิพย
5: ์ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

ขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาว

0: สิบปีมิสเตอร์ดีไอวายเคียงข้างคุณ
1: โดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพย่างดันหลอบบลูเลสปอนทีที
2: ก้าวมงแล้วครับ
3: มาติดตามกันต่อนะไม่มีเมืองไหนนะคะที่จะเปี่ยมไปด้วยพลังแล้วก็ชีวิตชีวาก
2: รุงเทพนี่แหละ
3: ถูกต้อง
2: นี
3: ่ทั้งวันทั้งคืนเลยนะ
2: จริง
3: เออ
2: ไลฟ์สไตล์ในคนกรุงนี่แบบโอ้โห
3: ไม่เคยหลับไหลไม่เคยหยุดไม่เคยอยู่กับที
2: ่แต่เป้ขอหลับหน่อย
3: เอาจริงเราก็ต้องหลับแหละเธอชีวิตกลางวันชีวิตกลางคืนเออนะคะมันมีผลโหวตในนิตยสารท่องเที่ยวออนไลน์ Smart Travel Asia ของนักท่องเที่ยวแล้วก็คนอ่านกว่า10ล้านคนทั่วโลกนะคะในรายงาน Smart Travel Asia Best in Travel Report อันนี้ประจำปี2025ก็บอกว่าประเทศไทยก็ยังคงครองความเป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวระดับโลกนะคะจากการที่กรุงเทพได้รับการโหวตให้เป็นอันดับ1เมืองดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อเนื่องเป็นปีที่2ในการที่เขาบอกว่าเป็นเมืองที่มันเปี่ยมไปด้วยพลังแล้วก็ชีวิตชีวานะคะนักท่องเที่ยวชื่นชมถึงความหลากหลายของประสบการณ์ที่ได้รับนะคะจากการที่มาท่องเที่ยวในกรุงเทพนะคะวัดวาอารามบ้านเราสวยงามนะคะตลาดกลางคืนเธอมันมีสีสันมีชีวิตชีวา
2: ของก
3: ิน
2: มันอร่อยด้วย
3: เดินไปก็คือ1ตลาด1แห่งก็คือของกินประมาณ 80%
2: หิ้วกลับบ้านเต็มเลยจ้าถุง
3: ไม่ได้หิ้วรอบเดียวหิ้วไปเก็บที่รถแล้วเดินกลับมาหิ้วใหม่บาร์รูฟท็อปสุดหรูรวมไปถึงอาหารสตรีทฟู้ดก็มีให้คุณได้เลือกก็สร้างความประทับใจนะคะแล้วแต่ว่าใครจะชื่นชอบแบบไหนนะคะนอกจากกรุงเทพแล้วบอกว่าเชียงใหม่แล้วก็ภูเก็ตก็ยังติดอันดับด้วยเชียงใหม่อันดับ3ภูเก็ตอันดับ5นะคะจากเสน่ห์เฉพาะตัวทั้งเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็ธรรมชาติที่บ้านเราไม่แพ้ใครจริงๆสวยงามนะคะจนกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะคะ
2: ครับ
3: ก็รักษาให้มันแบบยั่งยืนอ่ะเน
2: าะให้อยู่ในอันดับนี้แหละ
3: ไม่ใช่ว่ามาอีกทีก็คือ เอางี้เหมือนแบบเราต้องให้เขารู้สึกว่าเขาอยากมาเที่ยวซ้ำเออมาแล้วมาอีก
2: แต่อย่าฟรีซวีซ่าได้ไหมอ่ะ
3: มันพูดยากเหมือนกันนะ
2: มันดูมันมีเหตุมีเรื่องเยอะจังอ
3: ่
2: ะ
3: มันเหมือนเวลาที่เขาฟรีวีซ่าให้เราอ่ะมันก็ดูเหตุมันเรื่องเยอะเหมือนกันมันพูดยากเนาะจริงอ่ะมัน
2: แล้วแต่คนด้วย
3: เออนะคะอ่ะปิดท้ายกันค่ะกับ Mr. DIY ผู้นำค้าปลีกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและสินค้าไลฟ์สไตล์นะคะเขาฉลองครบรอบ10ปีในประเทศไทยกับแคมเปญ10 years beside you นะคะตอกย้ำการเป็นแบรนด์ที่อยู่เคียงข้างคนไทยมาตลอดปีนี้ได้โจอีผัวสิทธิ์ไงเป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์นะคะก็ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านเพลง10 years right beside you สะท้อนเรื่องราวดีๆนะคะที่Mr. DIY อยู่เคียงข้างคนไทยทุกโมเมนต์แล้วก็ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ห้ามพลาดโปร Back to School นะยกขบวนสินค้าก็คือช่วยลดภาระคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะต้อนรับเปิดเทอมเนาะกับสินค้าลดสูงสุด 50% รองเท้านักเรียนถุงเท้าเครื่องเขียนกระเป๋าสินค้าอื่นๆมีเพียบคือสามารถช่วยคุณประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็ยังตอบโจทย์ชีวิตประจำวันครบจบในที่เดียวนะคะพร้อมฉลองใหญ่ค่ะกับคอนเสิร์ต10 years beside you concert สุกเต็ม10วันที่4กรกฎาคมนะคะที่ Bytech Live ค่ะโอ้ศิลปินดังเพียบเลยเธอโจอี้ภัวสิทธิ
2: ์ต้องมาสิเป็นพรีเซนเตอร
3: ์แน่นอน Body Slam เออปาบมีก้องห้วยไร
2: ่
3: ลำไยไหทองคำ
2: เอาส
3: ิโอ้โหแต่ละคนแต่ละ
2: ต้องไปต้องไปแล้วล่ะ
3: เบอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นนะคะสามารถร่วมกิจกรรมง่ายๆไม่ต้องลุ้นแค่ช็อปครบ 1,000 บาทค่ะคุณผู้ฟังแอดไลน์นะ @MrDIYThailand ลงทะเบียนค่ะตามเงื่อนไขรับสิทธิ์เข้าร่วมงานตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมจำกัดเพียง 1,800 สิทธิ์แรกเท่านั้นอย่าลืมนะช็อปคุ้มช่วยประหยัดช่วยลดค่าครองชีพต้องที่ Mr. DIY ช็อปได้ทุกวันครบเพื่อทุกคนจริงๆค่ะ
2: คุ้มจริงครับเคยไปมาแล้วแล้วก็ชอบเข้าไปช่วงตอนทำสวนอ่ะ
3: เธอเดินเพลินมากเลยอ่ะ
2: มันมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยอ่ะ
3: เดินทุกซอกทุกมุม
1: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันหลอบบลูเลสปอนทีทีDJ playlist 55 minutes DJ เป้
2: พี่เป้พี่เป้ยังติดลมจากช่วงที่แล้วอยู่เลยต่อสิคะรออะไรวันศุกร์สนุกกับเป้อย่างเงี้ย ันนี้เราสรุปกันแบบเบาๆหน่อยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าผมติดค้างเพลงนี้เอาไว้มาหลายสุกละโดนูฮันตระกูลนะฮะไอ้หนุ่มผมยาวกับสุรชัยสมบัติเจริญครับ

ำได้ขอเพลงพี่เป้ไปเนี่ย2เดือนละเพิ่งได้ฟังว้าย2เดือนเลยเหรออืมใช่เหรอไอ้หนุ่มผมยาวนะฮะรู้ว่าติดค้างไว้ฮะวันนี้ได้เปิดแล้วกับวันศุกร์สนุกกับเป้อีกเพลงหนึ่งรู้จักป่าวรู้จักป่าวเพลงนี้เอาจริง

0: ป็นเพลงที่มีคำผลอยู่ในเพลงเนาะ
1: เกรงใจกันหน่อยก็ไว้ใจกันแน่
0: เรื่องคำผลนี่ทำให้นึกถึงเพลงอยู่เพลง

ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เก๋มากเนาะมีเหมือนสวดสาบส่งอะไรสักอย่างนึงอยู่นะอยู่ในเพลงด้วยนะครับไปเจอเพลงอยู่เพลงนึงครับของพี่เจเจตรินครับเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากจำกันได้ไหมฮะแต่ในคอนเสิร์ตเต้นมันมากนะเพลงนี้ถ้าเต้นพี่เจนี่คือโอ้สุดพี่เป้ครับเพลงวันนี้เลิศมากครับพี่เป้ครับขอบคุณครับนี่คือบายบายฮะ

ต้องนะแล้วเห็นผมเต้นเพลงนี้เป็นท่าบ๊ายบายของพี่เจไงเขาบอกใจเย็นนะพี่เป้เดี๋ยวอะไรหลุดมันเป็นท่าบ๊ายบายที่บ๊ายบายแบบสุดแขนอะนานๆได้เต้นเทโอ้ยก็เหมือนได้ยืดเส้นยืดสายไปด้วยอย่างเงี้ยอ่ะฮะไปที่ UHT

ที่ทำงานนะครับพี่เป้ได้แต่แบบยกครึ่งล่างอะค่ะเอ็นดูจริงๆอ่ะลองเพลงนี้หน่อยพี่มอสพี่มอสโอ้เพลงนี้แค่ข้างล่างไม่ไหวไหมเอาไหลใช้ไหลหน่อยไหมถ้าใช้ไหลไม่ได้อาจจะนิ้วเต้นแทน

มิสามารถมิสามารถขออภัยนะฮะเพลงเหล่านั้นพระป่าลิขสิทธิ์ล้วนๆนะครับใช้เพลงนี้ทดแทนแล้วกันนะฮะทั้งหมดทั้งปวงที่พูดมาแทนด้วยเพลงนี้แล้วกันนั้นมีเรียครับนั้นมีเรียว่างเมื่อไหร่ก็มาอีกนะ

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านงาน Intermac และ Subcon Thailand จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ Bytech บางนาโดย Informa Market Mr. DIY และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: แม่ทำมาส่งข้อความบอกว่าบวก 1จะให้อยู่ถึง5โมงเย็นไหวเหรอไหวเหรอมาถึงเป้ไหวเหรอ เป้จะไหวเหรอโอ้ยพิตตินามา

0: แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แพนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: ช่วยแวะมาที่เพลงใหม่แนะนำกันหน่อยนะครับในช่วงของ W Track ครับคุณผู้ฟังเพลงใหม่นี้เพลงจาก Perseus ครับ
2: Turn Me On
1: เพิ่งมาคุยกับเราเมื่อวันที่5นี่เอง

โดยทอสอเราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเราทำให้คนไทยมีบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

ขอบคุณมากนะครับที่มาติดตามกันแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันในทุกวันศุกร์เนาะวันศุกร์สุดกับแป้นะครับวันนี้เราจะปิดท้ายวันศุกร์สุดกับแป้กับอีกหนึ่งเพลงเพื่อคนที่กดบัตรพี่ใหม่ไม่ทัน โอ้ไม่เป็นไรนะฟังเพลงพี่ใหม่ปลอบใจไปก่อนเลือกเพลงนี้ฟังแล้วกันนะฮะเรื่องมันจำเป็น

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: และสมาชิกบางจาก Green Mouse น้ำมันขึ้นได้คืนเป็น Point เมื่อเติมน้ำมันวันแรกที่ปรับราคาขึ้นถึง30มิถุนายนนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
2: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
3: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.
2: น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.
3: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: ไปเข้าศูนย์กัน
4: ศูนย
1: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
4: ่อร่อยมาก
1: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
5: อร่อยเกินต้าน

เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: ถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ Exclusive ที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: รถติดคุณก็ใส่ใจตัวเองได้นะครับลองเอามือกำพวงมาลัยแน่นๆบีบแล้วคลายสัก10 ครั้งเพื่อให้เลือดลมได้สูบฉีดปล่อยวางทำใจสบายๆหายใจลึกๆแล้วผ่อนคลายอย่าลืมใส่ใจตัวเองเพื่อจะได้อยู่กับคนที่คุณรักไปนานๆกรุงเทพประกันชีวิตใส่ใจให้ชีวิตดีใช

0: ดิสโทเปียคอนเสิร์ตโซเอาทุกที่นั่งขอขอบคุณวัยรุ่นยุค 2000ที่มาสร้างปรากฏการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันเตรียมมาเพลย์ดิสที่คิดถึงในคอนเสิร์ตรวมศิลปินโคตรฮิตยุคแผ่นดิสถล่มเมืองแบงค์ปรีติดไดเอนโดฟิน ETC ฟลัวลิปตาสครับสล็อตแมชชีแทททูคัลเลอร์และซิลฝึกร้องเพลงไว้แล้วมาเจอกันวันที่9พฤษภาคมนี้ที่ Bytech Live งานนี้บัตรนั่งทุกซีทแต่อนุญาตให้ดีดได้ทุกเพลง
1: สนับสนุนโดย Birdie Good Moments Your Way วันดีๆในแบบคุณจอยครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครเลยเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion มีระบบฟอกฝุ่นสั่งงานผ่านมือถือคุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion นำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน
2: Inspiration จากปอนกฤษดา
3: ผมว่าโอกาสมันเป็นสิ่งที่ถ้าไม่ขวายคว้ามันก็จะเสียไปอ่ะสุดท้ายเสียใจไม่เท่ากับเสียโอกาสเนาะเสียใจไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หายอ่ะแต่ถ้าเสียโอกาสปุ๊บอ่ะเดี๋ยวผ่านไปปีหน้าก็เศร้าแล้วนะผ่านไปอีก10ปีคิดว่าทำไมตอนนั้นไม่ทำวะสิ่งนึงที่เราควรจะทำคือเราต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงแต่มีฝันได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่ยอมแพ้ต้องกล้านิดนึงแล้วก็ต้องยอมรับด้วยนะว่าถ้าวันนึงมันแพ้ก็แพ้แล้วเอาใหม่เดี๋ยววันนึงมันจะมีพื้นที่ชนะของคุณเล็กๆอยู่เสมอ
2: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Ethan โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green Updateโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
4: ข่าวบางข่าวที่เราให้ความสนใจมันก็จะขึ้นฟีดมาบ่อยๆ
5: อ่ะมันเป็นเรื่องของที่ AI เขาเข้าใจเรา
4: แล้วเราก็เดี๋ยวนะข่าวนี้ดูไปแล้วทำไมขึ้นมาอีกล่ะ
5: เราอาจจะคลิกเข้าไปซ้ำโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราก็จะคิดว่าเธอฉันแทบจะแบบเข้าไปดูครั้งเดียวครั้งเดียวนางจำจ้ะ
4: แล้วนางก็ปล่อยฟีดมาบ่อยมากจนแบบ
5: ปึ้ง
4: เอาข่าวอื่นบ้างได้ไหมอ่ะ
5: เธอลองคลิกไปอ่านข่าวอื่นดู และเดี๋ยวนี้มันก็หายไปเอง
4: คุณผู้ฟังน่าจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แหละเน
5: า
4: ะ
5: เจอแหละนะคะอ่ะเดี๋ยวนี้มีหลากหลายอาชีพเกิดขึ้นนะคุณผู้ฟังมันก็มีสายงานใหม่ๆนะคะที่บางทีเราก็แบบว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับชื่ออะไรอย่างเงี้ยแบบฮะอย่างนี้เธอทำอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาชีพที่มาพร้อมกับกระแสความยั่งยืนก็มาแรงใจเย็นๆ
4: เน
5: าะเนี่ยเราคลิกเข้าไปดูอะไรอีกแล้วว่า
4: ข่าวน้องหมาน
5: ั่นไงอย่าเพิ่งเห่านะลูกใจเย็นอาชีพที่เขาบอกว่ามาแรงนะคะพร้อมกับกระแสความยั่งยืน Green Jobs ค่ะเรียกว่าเป็นที่ต้องการของตลาดสูงกันนะนายจ้างก็พากันแย่งตัวแล้วก็เสนอค่าตอบแทนให้สูงอยู่นะคะจากการวิเคราะห์ข้อมูลโดย Resume Genius นะคะร่วมกับสถิติแรงงานสหรัฐก็บอกว่าอาชีพสายรักโลกนะคะและความยั่งยืนที่มีความมั่นคงมีรายได้สูงและมีแนวโน้มเติบโตมากๆนี่เลยมาอันดับ1คืออาชีพผู้จัดการฝ่ายสถาปัตยกรรมวิศวกรรมอาคารประหยัดพลังงานเธอรายได้ต่อปีตกประมาณ 5.5 ล้านบาทคือเป็นผู้ที่นำทีมเทคนิคในการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานซึ่งการผสมผสานกันระหว่างทักษะการบริหารแล้วก็ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทำให้ตำแหน่งนี้ได้ค่าตอบแทนสูงสุดในกลุ่มเศรษฐกิจสีเขียวตามมาด้วยอาชีพผู้จัดการฝ่ายวิทยาศาสตร์ธรรมชาติรายได้ต่อปีประมาณ 5.3 ล้านบาทเขาบอกว่าตำแหน่งนี้จะทำหน้าที่กำกับดูแลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมแล้วก็การพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดหรือว่า clean tech นะคะคือด้วยขอบข่ายงานที่กว้างแล้วก็ต้องใช้การตัดสินใจในระดับสูงก็เลยเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งนะคะที่มีมูลค่ามากในสายงานด้านความยั่งยืนผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างconstruction manager อันนี้ก็ไม่เบานะรายได้ต่อปีก็ประมาณ 3.4 ล้านเป็นคือสายงานนี้เขาบอกว่าเป็นที่ต้องการนะด้วยเทรนด์การปรับปรุงอาคารเก่าให้กลายมาเป็นอาคารสวยๆและประหยัดพลังงาน กำลังเติบโตเลยทำให้ตำแหน่งนี้เนี่ยโดดเด่นขึ้นมา
4: ครับ
5: เออนะคะเออเราก็จะเห็นเนาะว่ามีหลายอาคารมากเลยเนาะที่บางทีเป็นอาคารเก่าเป็นอาคารไม่ได้ใช้งานแล้วเป็นอาคารร่างเจ้าของไม่ได้ดูแลนู่นนี่นั่นต่างๆนานาก็คือเขาก็มีการเอามารีโนเวทใหม่เอามาทำใหม่ปรับปรุงใหม่เออนะคะก็เยอะแยะมากมาย
4: แล้วทำได้ดีด้วย
5: ทำได้ดีนะคะยังมีอีกหลายตำแหน่งเลยนะคะที่เรียกว่าเป็นสายรักโลกนะคะมีนักผังเมืองและนักวางแผนภูมิภาคนักโลจิสติกนะคะนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมเงี้ยเป็นต้นนะคะก็บอกว่าต่อไปเนี่ยทุกงานมันก็จะกลายเป็นงานที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมไปโดยปริยายนะ
4: ซึ่งเป็นเรื่องดีนะฮะ
5: เอออย่างงานด้านวิศวกรรม Data หรือว่าเรื่องการจัดการเหมือนกับกลายเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวไปแล้วมันจะมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมมาเข้ามาสอดแทรกอยู่ในเนื้องานด้วย
4: เรื่องสีเขียวเนี่ยกรีนเวฟของเราก็ยืนหยัดมาตั้งแต่เปิดคลื่นมาเลยนะ
5: เขียวทั้งหมดเลยเนี่ย
4: เขียวนะเพื่อสิ่งแวดล้อมมาตลอดอยู่แล้วแต่ตอนนี้น่าจะเขียวแล้วนะ
5: กับพี่เป้กันต่อคุณผู้ฟัง Green
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความ
4: รู้สึกดีโทรศัพท์มันมีหูค่ะพี่เป้แค่คุยกับเพื่อนนะว่าอยากได้อะไรมันขึ้นฟีดมาเต็มเลยค่ะเอานี้ก็จริงมันร้ายมากเลยเนาะ

ชื่อเพลงว่าเพื่อนร่วมงานนะครับก่อนนั้นครับใจอยู่ได้ของออฟโรดแล้วก็น่ารักจนใจเจ็บของบอนนดลนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังว่าประเทศเรานี่คนโสดเยอะไหมโสดแบบโสดๆอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยแบบอยู่แล้วไม่ได้แต่งงานอะไรเงี้ยนะครับเรามาดูไหมว่าประเทศเราเนี่ยจะเป็นท็อป10นะฮะของประเทศที่มีคนโสดมากที่สุดในโลกไหมนะครับลองไล่ดูนะอันดับ10นะฮะเป็นประเทศที่มีคนโสดมากที่สุดในโลกนะครับอันดับ10คือประเทศแคนาดาครับอันดับ9สวิตเซอร์แลนด์อันดับ8ออสเตรียนะครับอันดับ7เนเธอร์แลนด์ครับอันดับ6ฝรั่งเศสโอ้ไม่ยังไม่อยู่ในนี้นะเหลือท็อป5ละท็อป5จะมีไทยไหมเนาะอันดับ5นอร์เวย์

ข้อความนี้บอกว่าโสดมาตลอด36ปีเลยครับพี่เป้เอาจริงอยากมีแฟนนะคะแต่เลิฟการนอนนะคะงงมากค่ะงงกับตัวเองเหรอ

มีคนชวนพี่เป้ไปหาแฟนที่ยุโรปกันฝั่งยุโรปโสดกันหมดแล้วเขาชอบอยู่แบบคนเดียวหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เออนะเขาไม่อยากมีแฟนเปล่านะฮะอันนั้นคือเรื่องของ10อันดับนะฮะประเทศที่มีความโสดมากที่สุดใช่ไหมครับมาดู10ประเทศที่ค่าครองชีพนะครับสูงมากดีกว่าค่าครองชีพสูงนะฮะอันดับ10อยู่ที่อเมริกาครับอันดับ9อยู่ที่ลิกเทนสไตน์นะครับอันดับ8บาฮามาสอันดับ7ไอซ์แลนด์นะครับอันดับ6ลักเซมเบิร์กครับอันดับ5สิงคโปร์มีเอเชียเข้าไปบ้างอันดับ4ไอซ์แลนด์อ๋อเมื่อกี้ไอแลนด์นะฮะขออภัยอันดับ7ไอแลนด์นะฮะส่วนอันดับ4เป็นไอซ์แลนด์นะครับอันดับ3เป็นสวิตเซอร์แลนด์ครับอันดับ2เป็นหมู่เกาะเคแมนนะครับและอันดับ1อยู่ที่โมนาโกโอ้โหนะครับส่วนไทยเราล่ะไม่ติดท็อป10อยู่แล้วล่ะไปอยู่ตรงไหนฮะนู่นฮะท็อป100ยังไม่ติดเลยครับเพราะอยู่อันดับ110นะฮะประเทศไทยค่าของชีพนะฮะไม่ได้สูงดีแล้วเราพวกเราเนาะดีแล้วประมาณเนี้ยกำลังดีพวกเราแค่นี้ก็จะตายอยู่แล้ว

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก Cover Night Land โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวเข้ามาที่ว่าเชคเอ็กซ์เพรสและอาหารแมวคานิว่า
1: ม มาฟังอีกหนึ่งบรรยากาศนะฮะจาก Cover the Life ล่าสุดนะครับที่มีแก้มวิชานีแล้วก็ออฟปองศักดิ์นะครับหยิบเอาในส่วนของแก้มมาครับกับเพลงนี้ใจชาชา

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express และอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: คุณผู้ฟังครับมาได้เวลาทายเพลงกับพี่เป้นะครับวันนี้1เพลงเอามาให้ทายพร้อมยังตั้งใจฟังครับ1 2 3มึนตึบไหมเนี่ยไหวไหมเพลงนี้นึกดีๆนึกดีๆอะลองดูฮะลองดูลองนึกแล้วส่งคำตอบดูนะครับแล้วก็อย่าลืมเลือกเพลงที่อยากฟังไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวแรนดอมหานะครับสำหรับคนที่ตอบถูกกัน
0: ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิกรินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคการ์ดได้อร่อย
4: ว้า wow.
3: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการ์ดมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์ด
5: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
6: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
5: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: ที่ไหนนะคะขออีกที
5: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
7: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: หวยโกคลัสซัมเมอร์นี้มีแต่ได้กำไรพุ่ง4มีนาคมถึง12พฤษภาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: ถ้าแม่คุมโรคประจำตัวได้เมื่อไหร่จะไปฉีดงูสวัสดมันลามไปทั้งตัวเจ็บแสบร้อนมากทำให้โรคที่เราเป็นอยู่ทรุดลงไปกว่าเดิมแค่อยากให้ป้องกันไว้ค่ะ
1: งูสวัสดวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
5: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
6: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงร้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: เบาๆ
7: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life ไลน์ MEA Connect และเว็บไซต์ MEAแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
9: แดดประเทศไทยเผาไม่พอเศรษฐกิจเผายิ่งกว่าร้อนทั้งตัวร้อนทั้งเงินโอ้ยแต่ถ้าได้เพลงดีๆเปิดเพลงคลอเบาๆคงจะรู้สึกฟังเพลงที่ทำให้ใจเบาสบายแบบนี้ได้ทุกเสาร์อาทิตย์ตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM
10: โดยขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้และ

0: ชนโดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกะแรดทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคตประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
1: Smiley Request
0: โดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์เรื่องผ่าตัดไว้ใจซิคาริน
2: มาฟังเฉลยกันนะครับอันนี้บอกว่ามันเหมือนความคิดถึงที่ฉันได้เคยส่งไปในคืนฝนโปรยมาอะค่ะห้ามแกล้งน้องนะคะ เดี๋ยวรอฟังเฉลยว่าใช่ไหมเปิดโจทย์จบปุ๊บน้องก็กำลังนั่งนึกอยู่ค่ะพี่แต่เพื่อนข้างๆเนี่ยมันสวนตู้มขึ้นมาเลยบอกว่าเพลงในเกม GTA ป่ะเนี่ยแหมจะเอาเพลงนี้มาทายเหรอยังคงคอยนะทายมานะฮะของน้องโนนเงี้ยเดาว่ารักนี้มีค่าเพราะเธอของพี่เบิร์ดเงี้ยนะฮะฝันไปหรือเปล่าของแอนทิติมาก็มาอันนี้บอกว่านึกดีแล้วค่ะแต่นึกไม่ออกเลยค่ะพี่เป้คะยอมค่ะยอมจริงๆไม่ยากนะฮะอ่ะเดี๋ยวฟังเฉลยนะฮะไปเพลงไรเพลงไร

0: ูปตัวที่นายนะฮะกับรักตัวเองเก่งมากครับมีคนตอบถูกนะบางคนก็ส่งมาบอกว่าเย้ๆๆตอบถูกครั้งแรกยินดีด้วยนะฮะขอบคุณมากครับที่ร่วมสนุกกันนะครับขอบคุณธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจซิคารินครับ Smiley
1: Request โดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออมสินซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคาริน
0: เวลาหมดแล้วนะครับวันจันทร์เจอกันใหม่ครับคุณผู้ฟังเสาร์อาทิตย์ก็มีความสุขมากๆนะฮะกับกิจกรรมกับครอบครัวเนาะไปนู่นนี่นั่นทานอาหารให้อร่อยนะฮะนอนให้แบบว่าเพลินๆสบายๆจะได้พักผ่อนหน่อยแล้ววันเดียววันจันทร์นะครับเราก็กลับมาลุยด้วยกันต่อนะครับคนตอบถูกเลือกเพลงนี้เอาไว้นะฮะแอบรักได้สมบูรณ์แบบปิดท้ายวันนี้นะฮะไปแล้วครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ

0: ื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ Revive Fort วิตามิน B B1 62
3: รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: วิมชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร02-740-7400
4: รู้ทั้งรู้ว่าน้ำตาลเป็นพิษต่อร่างกายแต่ก็ยังเลือกหวานให้ชีวิตอยู่ดีก็มันมีผลต่อใจนี่นาจะเลิกก็ยากจนบางทีก็ติดหวานจนลืมเช็คว่ามันดีกับเราจริงๆหรือเปล่าสุกนี้สี่ทุ่มมาถอนพิษความหวานจากรักที่ไม่เลือกเรากับคลับ Friday เขาไม่เลือกแต่เราไม่เลิกที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Town ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาที่ Facebook Club Friday Fanpage

0: ซิสค่ะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1,000,000 บาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24 ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736 กด 8
1: เงื่อนไขไปตามที่บริษัทกำหนดที่ควรจะเข้าร่วมกับทางประกันภัย
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

ขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโล

ที่แห่งการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมกว่า 2,000 แบรนด์จาก250บริษัทผู้นำนวัตกรรมการผลิตชั้นนำอัปเดตกลยุทธ์การผลิตมากกว่า50สัมมนาผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพร้อมโอกาสเชื่อมต่อระบบนิเวศอุตสาหกรรมโดยตรงจัดร่วมกับอีก4งานอุตสาหกรรม 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนา Intermac 2026จัดโดย Informa Markets

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบีฟาร์มาซูติคอประเทศไทยจำกัดโทร024607717 Green
3: News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
4: กำลังสอบสัมภาษณ์น้องอยู่นะคะว
5: ่
4: าน้องไปท่องโลกมาก
5: ลับมาแล้ว
4: กลับมาแล้วสวัสดีแคนค่ะ
5: สวัสดีพี่ต๊อกนะครับหลังจากหายไปนาน
4: หายไปจนแบบแคนนี่ใครนะ
5: ใช่ ผมยังทำงานอยู่ที่นี่นะ
4: ทำงานอยู
5: ่ใช่นะขอบคุณทางผู้บริหารทุกท่านที่ยังให้ผมทำงานอยู่ที่นี่ ขอบพระคุณมากนะครับ
4: เข้ามาดูกันนะจ๊ะเนี่ยคุณแคนค่ะ
5: ครับอยู่อยู่นะ
4: เขามาแล้วนะคะ
5: เออปกติสัปดาห์ละ2วันอยู่แล้ว
4: ใช่ใช่
5: นี่เหมือนกับหายไปนานมาก
4: เออนะคะเอาไปพักผ่อนมา
5: ใช่ใช
4: ่นะคะบอกว่าแคนไปนิวยอร์กมา
5: ไปนิวยอร์กมา
4: เป็นย
5: ัง
4: ไงบ้างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสารพัด
5: เพราะไปหลายเมืองพอสมควร
4: ค่ะ
5: ครับ
4: นะมาเจอกันชั่วโมงนี้ติดตามกันหน่อยนะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยค่ะชวนทุกคนบริจาคโลหิตกันนะวันที่8พฤษภาคมวันกาชาดโลกคือวันที่8พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเกิดของอังรีดูนังผู้ให้กำเนิดกาชาดสากลนะคะโดยสหพันธ์สภากาชาดและสภากาชาดเสี้ยวงเดือนแดงระหว่างประเทศและคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเขาขอความร่วมมือให้สภากาชาดทั่วโลกจัดกิจกรรมนะคะเพื่อเป็นการระลึกถึงแล้วก็เฉลิมฉลองความสำเร็จในการทำงานของสภากาชาดที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกเลยนะคะสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการทำงานของสภากาชาดแล้วก็สภาเสี้ยวงเดือนแดงออกไปสู่สากลค่ะและส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยได้ทราบถึงบทบาทของกาชาดภายในประเทศของตัวเองนะคะซึ่งในวันกาชาดโลกปีนี้นะคะเขาก็มีแนวคิดนะ United in Humanity นะคะรวมพลังเพื่อมนุษยชาติเป็นการยกย่องอาสาสมัครแล้วก็เจ้าหน้าที่กาชาดทั่วโลกนะคะที่เขาก็มุ่งมั่นอุทิศตนเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากให้เพื่อนมนุษย์นะคะที่ต้องการความช่วยเหลือซึ่งก็เป็นไปตามหลักการกาชาดนะ
5: ค
4: ะเพราะฉะนั้นสภากาชาดก็เลยมาชวนคนไทยทุกคนเลยนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งค่ะในการร่วมเฉลิมฉลองวันกาชาดโลกด้วยการบริจาคโลหิตกันนะแวะได้เลยค่ะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังนะคะหรือว่าจะเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งหรือว่าฟิกสเตชันนะคะภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าตรงจุดไหนที่อยู่ใกล้คุณแล้วเกิดว่าเขามีหน่วยบริจาคโลหิตเคลื่อนที่อะไรแบบนี้นะคะก็แวะไปใช้บริการกันได
5: ้
4: นะคะก็ดูแลสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงเนาะเพราะว่าเลือดของเราก็ส่งต่อให
5: ้
4: อีกหลายๆคน
5: ถูกต้องครับ
4: นะคะ
5: เป็นไงมาพร้อมกับข่าวเรื่องของการช่วยเหลือสังคม
4: ถูกเหมาะมาก
5: ๆครับผม
4: อยู่กับแคนกันต่อแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเจอกันตอนเที่ยงค่ะ
5: ครับ
3: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: DJ Playlist 55 Minutes DJ Can
1: รู้ฟังครับ DJ Playlist by DJ Can วันนี้วันศุกร์นะครับหายไปนานแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆอยากเปิดเพลงนี้มานานมากแล้วตอนนี้ Green Wave ก็มาแล้วนะฮะพี่ๆ DJ ที่อยู่น่าจะเปิดไปเยอะมากๆแล้วแหละแต่ว่าใครไม่เคยเปิดไงพี่บี้ครับพี่บี้หนึ่งเพลงใหม่ที่หลายคนก็บอกว่ารอคอยพี่บี้อยากจะฟังเพลงพี่บี้กันอีกครั้งอยากจะดูคอนเสิร์ตพี่บี้นี่ก็เป็นหนึ่งคนที่อยากดูเหมือนกันคิดถึงมากๆเหมือนกันเพราะว่านี่คือหนึ่งในไอดอลของพี่น้องเดอะสตาร์ทุกคนนะครับจัดกันหน่อยครับอู้บัดจ้างจ้า

ู่กัดจากพี่เบิร์ดนะครับคือก่อนอันนี้ก็ได้ฟังเพลงนี้มาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแล้วก็ล่าสุดก็เห็นคลิปเป็นคอนเสิร์ตที่ฮ่องกงก็แชร์กันเยอะมากของโกฟู่เฉิงแล้วก็วงบอยแบนด์วงหนึ่งยุค90นะฮะก็เป็นเพลงนี้เหมือนกันคราวนี้มันก็เลยเกิดเป็นเรื่องที่ว่าเอ้ยเพลงนี้มันเป็นเพลงจากไหนยังไงกันแน่นะเพราะว่ามีหลายภาษามากเลยครับมีทั้งภาษาอาเมียนมามีของฟิลิปปินส์ก็มีหลากหลายที่มากแต่ว่าจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยคือของประเทศไทยนี่แหละเพราะว่าทุกที่ก็จะให้เครดิตนะครับว่าดนตรีการทำดนตรีต่างๆเนี่ยคือพี่โอมชาตรีคงสุวรรณนี่คือหนึ่งเพลงที่ย้อนไปในตอนนั้นคือเรียกว่าดังมากๆจนมีคนเอาไปทำกันหลายประเทศสุดยอดจริงๆ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: งานอินเตอร์แมทและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่13ถึง16พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยทอสอเราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเราทำให้คนไทยมีบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ

0: J Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Message ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: และสมาชิกบางจาก Green Mouse น้ำมันขึ้นได้คืนเป็น Point เมื่อเติมน้ำมันวันแรกที่ปรับราคาขึ้นถึง30มิถุนายนนี
2: ้กินข้าวบ้างนะลูกอย่าทำแต่งาน
3: กินข้าวบ้างนะพ่ออย่าทำแต่งาน
2: นอนดึกอีกแล้วพ่อเป็นห่วงนะ
3: นอนดึกอีกแล้วผมเป็นห่วงนะ
2: ดูแลตัวเองบ้างนะลูกจะได้ไม่ป่วย
3: พ่อก็ดูแลตัวเองบ้างนะพ่อจะได้ไม่ป่วยผมอยากอยู่กับพ่อไปนาน
4: ๆคนที่คุณห่วงเขาก็ห่วงคุณอย่าลืมใส่ใจตัวเองเพื่ออยู่กับคนที่รักคุณไปนานๆชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
2: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: คุณมีกินหื่นไหม
5: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพย
7: ์ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
8: ก็มัมช้อยส์หอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
7: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
8: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
7: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
9: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
7: มัมช้อยส์มัมเลือก
8: เหมียวเลิฟ
10: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซลเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแร้งกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
11: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
12: วิธี Save Energy แบบ
13: สวัสดีครับผมบูพงศ์ธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น Power Bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
14: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
15: โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
16: รอบที่แล้วค่ะติดตามกันต่อเนาะกรมการขนส่งทางบกค่ะเขาเปิดสถิติการขนส่งในช่วงเดือนเมษายนมีรถจดทะเบียนสะสมทั่วประเทศเนี่ยนะคะกว่า45ล้านคัน
17: เสียงเมื่อกี้ทำยังไงอะเสียงเมื่อกี้ทำไงอะ
16: มันทำต่อไม่ได้แล้วอะ
17: มันแบบมันเหมือนไล่โน้ตอะพี่ต๊อก
16: เหรอโดยเฉพาะรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเดี๋ยวนี้เวลาที่เราอยู่บนท้องถนนอะไรเงี้ยหันไปรอบตัวเลยนะรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเพียบเลยเน
17: า
16: ะ
17: เยอะมากครับจริงๆผมว่าตอนนี้มันแบบมันแทบจะครึ่งๆเลยนะ
16: ใช่ไหม
17: เท่าที่สังเกตบนท้องถนนเวลาเราขับรถอะ
16: ซ้ายขวาหน้าหลังค่ะอุ้ยรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
17: ต่อเนื่องมากครับ
16: นะคะบอกว่าโดยเฉพาะรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามีจำนวนถึง 1,199,140 คันนะคะหรือร้อยละ 2.62 ของรถทั้งหมดนะคะก็คือแบ่งเป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามันจะมีหลายรูปแบบเนาะมีทั้ง HEV BEV PHEV นะคะซึ่งในภาพรวมรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 2.24 นะคะแต่ถ้าเกิดว่าดูเดือนนี้นะรถใหม่ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเขาบอกว่ามีจำนวน 26,498 คันหรือร้อยละ 13.83 ของรถใหม่ทั้งหมดคือมันเป็นตัวเลขที่ลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 8.40 ก็เหมือนกันมีทั้งรถHEVถ้าเป็นรถ HEV นี่ 12,000 คันนะคะ BEV ก็ไม่น้อยแล้วก็ PHEV ก็ด้วยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถยนต์นั่งไม่เกิน7คนนะก็เรื่องของวิกฤตพลังงานโลกอะเนาะนะคะมันก็ส่งผลมากมาย
17: ครับ
16: เราไปหาอะไรที่มันแบบมีความแบบบันเทิงอะไรกันหน่อยไหม
17: บันเทิงหน่อยครับ
16: ใครที่ติดตามซีรีส์กันอยู่นะซีรีส์ล่าสุด สกุณาซ่อนรัก
17: อุ้ยเรื่องนี้แซบอยู่นะ
16: แซบจริ
17: งใช่มั้ยเห็นแบบ
16: เ
17: ห็นเวลาเขาแชร์คลิปกันมา
16: ใช่ป่ะเออนะคะวันดีออริจินอลค่ะเขาเสิร์ฟความปังอย่างต่อเนื่องกับซีรีส์ล่าสุดสกุณาซ่อนรัก
17: ครับ
16: ซีรีส์โรแมนซ์พีเรียดเนื้อหาสุดเข้มข้นนะคะคุณผู้ฟังน่าจะได้ดูนะ EP 1ถึง4กันแล้วเนาะ
17: ครับ
16: อาจจะต้องมีคนที่แบบว่าเกิดคำถามชวนสงสัยเธอคุณเพิ่มเป็นอะไรอ่ะสามีที่รักเมียมากๆอย่างคุณเพิ่มไปราชการที่ปีนังได้แค่3เดือนกลับมาเหมือนเป็นคนละคนเลยอ่ะ
17: เ
16: ธอคุณเพิ่มไม่ยอม
17: เ
16: มคเลิฟด้วย
17: เฮ้ยยังไง
16: ทำให้คนขับรถรออย่างโทนเนี้ยมาปรนิบัติเมียแบบถึงอกถึงใจที่บ้านปลายนา
17: เอ๊ะมันยังไงกันแน
16: ่เออจนกลายเป็นรักต้องห้ามนะคะที่ต้องปิดบังซ่อนไว้ตอนนี้ก็ผ่านไปครึ่งเรื่องแล้วแล้วดันมีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นในบ้านคุณเพิ่มอีกนะคะ
17: อ
16: ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นใครซ่อนอะไรเอาไว้บ้าง
17: ครับ
16: เธอต้องไปหาคำตอบนะพร้อมๆกันในแอปวันดีที่เดียวค่ะ
17: ไปดูกันได
16: ้บอกเลยว่าเขาเรียกว่าเป็นเวอร์ชั่นอันคัตเออนะคะแล้วจัดเต็มมากซับจนก็คืออันคัตมันออนแอร์ทางทีวีไม่ได
17: ้คือผมบอกเลยเวลามีเวอร์ชั่นอันคัตเนี่ยมันก็แบบมันตุ้นความอยากดูมากเลย
16: ลองไปพิสูจน์ด้วยตาคุณเองแต่ถ้าคุณผู้ฟังอยากดูความแซ่บแบบไม่ช็อตฟิลไม่มีโฆษณาขั้นก็ต้องสมัครวันดีพรีเมียมเท่านั้นนะคะปลดล็อกทุกตอนรับรองไม่เสียอรรถรสความสนุกนะคะแล้วก็พิเศษสุดๆนะสำหรับลูกค้า AIS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกค่ะ
17: ร
16: ับสิทธิ์แบบง่ายๆเลยกดดอกจัน559เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออก
17: ครับ
16: เท่านั้นเองนะคะพักผ่อนในวันสบายๆไปกับซีรีส์ดีๆที่แอปวันดีกันนะ
17: ถูกต้องครับผม
16: สกุณาซ่อนรัก
17: ไปดูกันได
16: ้โดยเฉพาะอันคัตแม่นะอ่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามด้วยกันต่อค่ะ
17: ครับ
15: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
18: ทั่วประเทศ

ทั้งหมดใจนะครับ1เพลงอบอุ่นมากๆจากพี่เอ็มอรรถพลนะครับเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วนะครับแล้วก็โอ้โหน้ำเสียงของพี่เอ็มทำให้รู้สึกว่าเพลงนี้ยิ่งมีความอบอุ่นมากขึ้นไปอีกนะฮะอ่ะอัพจังหวะกันหน่อยนึงแต่ว่าเป็นเพลงที่อบอุ่นเหมือนกันนะครับ1เพลงจากพี่เบิร์ดครับขออุ้มหน่อย

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลกโดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบ

0: ิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ก็รู้นะว่าทานหวานนะมันไม่ดีแต่เวลาที่เหนื่อยๆอ่ะได้ของหวานสักนิดนึงมันทำให้รู้สึกดีขึ้นมากเลยนะ
0: ถ้านานๆทีก็พอชื่นใจอันนี้โอเคค่ะแต่ถ้าบ่อยจนน้ำตาลในเลือดสูงค้างเป็นระยะเวลานานก็จะยิ่งเสี่ยงภาวะดื้ออินซูลินนะคะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเบาหวานแล้วก็ทำให้หลอดเลือดอักเสบทั่วร่างกาย
1: ตอนกินมันก็ดีต่อใจแหละแต่ฟังไปฟังมาแล้วมันเริ่มไม่ดีแล้วนะคะน้องหมอ
0: เอาเป็นว่าถ้าอยากใช้ของหวานฮีลใจต้องลองใช้สูตร3นอดูค่ะคือน้อยคือสั่งหวานน้อยหรือทานแค่ครึ่งเดียวหนีคือหนีขนมหวานไปทานผลไม้ไม่หวานแทนค่ะนานคือเว้นระยะเวลาไม่ทานหวานติดกันทุกมื้อ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
4: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลา

ผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life LINE MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: อีกมากมาย
1: ทุกคนจะนิ่งไม่ได้แล้ว
2: โชว์หวยโกพลัสพลัสแล้วพลัสอีก
0: วันนี้ถึง12พฤษภาคมนี้เท่านั้นที่โกโฮเซลทุกสาขาโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเพื่อผู้ประกอบการ
3: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบี้ฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัด

เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: ร้านซักผ้าพี่บัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อครีมเว
3: ฟซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: โดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์เรื่องผ่าตัดไว้ใจซิคริน
1: สมัยรีเควสต์วันนี้นะครับขอบคุณธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมนะครับและซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์เรื่องผ่าตัดไว้ใจซิครินนะครับ1เพลงสำหรับคนพิเศษนะฮะเพลงนี้ครับพี่ตัวศักดิ์สิทธิ์ครับคนไม่พิเศษ

0: โดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
1: มาถึงคาสิครับนะครับทิ้งท้ายชั่วโมงนี้คุณฟังครับหนึ่งเพลงคุณฟังขอมาสักพักหนึ่งละนัดมีเรียฮะอย่าทำอย่าทำถึงท้ายวันศุกร์วันนี้นะครับเดี๋ยวเจอกับช่วงต่อไปน้องพียูนะฮะก็เราเจอกันอีกทีสัปดาห์หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายครับ

ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้ใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกะโดนใจน้องหมาต้องหา

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
2: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
1: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: ที่ไหนนะคะขออีกที
1: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ

0: ือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: ปอปคอนปอปปอปคอนเอ

ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ผมคิดว่างูสวัดคงเป็นแค่ผื่นธรรมดาม
1: ันไม่ใช่เลย
0: มันแสบร้อนมากเหมือนมีเข็มมาทิ่มผมต้องทนความเจ็บปวดไปจนเสียชีวิตคนที่อายุ50ขึ้นไปแล้วนี่แหละครับหาทางป้องกันเอาไว้
2: งูสวัดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
3: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยง

0: Inspiration จากปอนกฤษดา
1: ผมว่าโอกาสมันเป็นสิ่งที่ถ้าไม่ไขว่คว้ามันก็จะเสียไปอ่ะสุดท้ายเสียใจไม่เท่ากับเสียโอกาสเนาะเสียใจไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หายอ่ะแต่ถ้าเสียโอกาสปุ๊บอ่ะเดี๋ยวผ่านไปปีหน้าก็เศร้าแล้วนะผ่านไปอีก10ปีคิดว่าทำไมตอนนั้นไม่ทำวะสิ่งนึงที่เราควรจะทำคือเราต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงแต่มีฝันได้แต่สิ่งที่ที่สุดคือต้องไม่ยอมแพ้ต้องกล้านิดนึงแล้วก็ต้องยอมรับด้วยนะว่าถ้าวันนึงมันแพ้ก็แพ้แล้วเอาใหม่เดี๋ยววันนึงมันจะมีพื้นที่ชนะของคุณเล็กๆอยู่เสมอ
0: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: ไป
1: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมากใช่

0: ไชเชฟ
1: ไปเข้าศูนย์กัน
2: 0
1: 0เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
2: ่อร่อยมาก
1: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
3: อร่อยเกินต้าน
4: คิดถึงคลิปเสียแค่จะคิดถึงคลิปเสียทิปเลดี้ที่ดูแลคุณทุกเวลา
5: ทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันรถยนต์ชั้น1จากทิพย์ประกันภัยให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงยางแบนแบตหมดรถเสียก็ดูแลเจ็บหนักมีค่าศัลยกรรมคุ้มครองสูงถึง1ล้านบาทเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกรับเลย 2,000 บาทโทร1736กด8หรือ tipinsure.com
6: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
9: ์1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
10: ้ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
11: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
10: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
11: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
10: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
12: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
10: มัมชอยส์มัมเลือก
11: เมียวเลิฟ
13: เร่งรีบตองนี
14: ้เกสรบัวหลวง
13: ดอกสารพี
14: ดอกพิกุล
13: ดอกมะลิและอื่นๆ
14: รวมกันเป็น
13: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
14: แก้ลมบำรุงหัวใจ
13: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
14: หรือละลายกับน้ำสูบ
13: ยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
15: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
16: โดยร้านซักผ้าพี่วัว

0: โดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพย่างดันลอปบลูเรสปอนทีจี
1: ติดตามกันต่อนะคะจริงจังถึงขั้นเปิดเป็นโรงเรียนกันเลยทีเดียวที่มณฑลฝูเจี้ยนอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนค่ะเขาเปิดโรงเรียนหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์กันแล้วนะคะที่ศูนย์เก็บรวบรวมข้อมูลของบริษัทเทคโนโลยีค่ะก็คือเขามีการฝึกหุ่นยนต์กันนะคะฝึกให้เช็ดโต๊ะฝึกให้คัดแยกผักผลไม้เปลี่ยนกระดาษทิชชู่ในกล่องคือฝึกกันตั้งแต่เปิดฝาเอากระดาษเดิมออกแล้วก็ใส่กระดาษใหม่เข้าไปแต่ละขั้นตอนเนี่ยนะคะเขาจะมีการเก็บข้อมูลประมาณ300ถึง500ชุดคือในช่วงแรกก็บอกว่าหุ่นยนต์ก็จะเหมือนกับเด็กเล็กๆนะคะที่จะต้องคอยฝึกคอยสอนแบบจับมือทำทีละขั้นตอนฝึกซ้ำไปซ้ำมาอยู่อย่างนั้นเพื่อพัฒนาสมองให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยโรงเรียนแห่งนี้มีหุ่นยนต์อยู่ภายใต้การดูแลของครูเกือบ30ตัวทุกการเคลื่อนไหวของแขนทุกองศาของข้อต่อแล้วก็ทุกแรงบีบของครีมจับจะถูกบันทึกเอาไว้อย่างแม่นยำนะคะด้วยกล้องแล้วก็เซ็นเซอร์หลายจุดหลายชุดเลยนะคะก่อนที่จะแปลงเป็นข้อมูลแล้วก็อัปโหลดขึ้นระบบคลาวด์เพื่อเป็นวัตถุดิบฝึกโมเดลขนาดใหญ่เห็นว่าปัจจุบันนะคะมีการเอาหุ่นยนต์ไปใช้ในหลายภาคส่วนแล้วทั้งภาคอุตสาหกรรมงานในครัวเรือนงานแสดงเชิงพาณิชย์แล้วก็เอาไปใช้ในเรื่องของบันเทิงด้วยค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมานะคุณผู้ฟังเราเจอกันกับ Green Update ค่ะ
0: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอปบลูเรสปอนทีจี

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวแค่มาที่ว่าเชคสเปรสและอาหารแมวคานิว่า
1: โอ้พรุ่งนี้แล้วคุณผู้ฟังครับใครที่รอชมนะครับเทปบันทึกการแสดงคอนเสิร์ตCommon Night Live Gatsby Gala นะครับพรุ่งนี้แล้วนะครับ 10:00 นตรงนะครับทาง YouTube A Time นะครับใครอยากชมย้อนหลังเนี่ยรอเลย

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express และอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
3: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
4: ่ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
3: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: เฮ้ยบัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดี
2: คุณมีกลิ่นหืนไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรที

0: ียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ดิสโทเปียคอนเสิร์ตโซเอาทุกที่นั่งขอขอบคุณวัยรุ่นยุค 2000 ที่มาสร้างปรากฏการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันเตรียมมาเพลย์ดิสที่คิดถึงในคอนเสิร์ตรวมศิลปินโคตรฮิตยุคแผ่นดิสถล่มเมืองแบงค์ปรีติ

0: ฟิน ETC ฟลูลิปตาสครับสล็อตแมชชีแทททูคัลเลอร์และซีลฝึกร้องเพลงไว้แล้วมาเจอกันวันที่9พฤษภาคมนี้ที่ Bytech Live งานนี้บัตรนั่งทุกซีทแต่อนุญาตให้ดีดได้ทุกเพลง
1: สนับสนุนโดย Birdie Good Moments Your Way วันดีๆในแบบคุณจอยครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครเลยเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion มีระบบฟอกฝุ่นสั่งงานผ่านมือถือคุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion นำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน
2: เดือนที่แล้วหยุดนานจนสมใจแต่เจอเดือนนี้เข้าไปขอวันหยุดเพิ่มได้ไหมคะหัวหน้าอยากหยุดงานสักหนึ่งปีแต่เงินในบัญชีมันมีไม่พอโอ้ยเจ็บปีสู้ชีวิตมาแล้วทั้งสัปดาห์ให้ Music Day ช่วยผ่อนคลายฮีลใจตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 106.5 FM
3: โดย

งาน Intermac และ Subcon Thailand จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ Bytech บางนาโดย Informa Market Mr. DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคนและอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์เรื่องผ่าตัดไว้ใจซิคาริน

0: ป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมนะครับสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคารินนะครับวันนี้วันศุกร์นะจ๊ะวันศุกร์มันสุดๆกับพี่ยูนะครับ
1: Smiley Request
2: โดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออมสินซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิคาริน
0: วันนี้อยากมันแนวไหนนะฮะส่งมาได้นะครับอยากสนุกแบบไหนส่งมาได้นะจ๊ะ

โหได้ยินเพลงฟิลนี้เนาะนึกถึงผับนึกถึงเทคสมัยก่อนนะคุณผู้ฟังนะใช้คำว่าเทคนะใช้คำว่าเทคโอ้โหยุคนี้ไม่มีแล้วเนาะเทคนะหน้าห้องหันมองหน้าเลยอะเทคเลยเหรอครับพี่

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: ยแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: มาฟังเพลงใหม่กันบ้างนะครับเพลงใหม่วันนี้นะครับเป็นของน้องทิกเกอร์นะฮะเขาบอกว่าเพลงนี้เนี่ยถ้าเกิดฟังตอนแรกเนี่ยจะรู้สึกเหมือนเป็นเพลงอกหักนะถ้าเกิดฟังตอนแรกนะจะรู้สึกว่าเพลงเนี้ยเหมือนเพลงอกหักแต่พอตั้งใจฟังเนื้อหาดีๆเอ๊ะนี่มันเป็นเพลงของคนคลั่งรักนี่นะชื่อเพลงว่าต้องโทษเธอจากน้องทิกเกอร์ครับ

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD
1: เดี๋ยวชั่วโมงหน้าลุยกันต่อนะครับคุณผู้ฟังครับมีหลายข้อความบอกว่าโอ้โหช่วงเซตคลาสเซตคลับนี่ใช่มากๆเหมาะกับวันศุกร์แบบนี้มากๆนะครับชั่วโมงหน้าอยากได้ประมาณไหนส่งเข้ามาได้นะครับ
0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: กับหมอเพื่อน
4: แพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: พี่เอ็ก็อยากมีชีวิตยืนยาวแบบสุขภาพดีเหมือนกันนะน้องหมอ
6: การนอนที่มีคุณภาพเขาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการมีสุขภาพที่ดีค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราพลาดเรื่องการนอนแบบมีคุณภาพไปคือการขาดช่วงหลับลึกค่ะซึ่งระยะหลับลึกสำคัญมากเพราะจะเป็นช่วงที่โกรทฮอร์โมนหลั่งแล้วก็เป็นช่วงที่ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองจริงๆค่ะ
5: พักหลังๆพี่ก็เลยหาตัวช่วยที่จะทำให้สมองของเราผ่อนคลายแต่ต้องบอกนะว่าไม่ใช่ยานอนหลับอย่างตัวนี้นะที่พี่ทานอยู่เขามีสารสกัดอย่าง L-theanine ที่ช่วยลดภาวะความเครียดคาโมไมล์ทำให้สงบกาบาช่วยสร้างสมดุลการพักผ่อนช่วยให้สมองโล่งทาน1แคปซูลก่อนนอน1ชั่วโมงพี่ว่านะการนอนที่ดีนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ยืนยาวเลยนะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ

0: แค่คุณ
1: ทิปเลดี้ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions and think why.
8: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
9: That's how we learn to think for ourselves.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
4: ป์เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ซิปปี้มิสเตอร์ดีไอไวเพียงข้างคุณ
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-5% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน 2569 เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร02-740-7400
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: ชีวิตยากลำบากการงานติดขัดขชาพาพาไปมูองค์เทพนาจาเพื่อขอพลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรควันเสาร์นี้4:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และเหลือหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
6: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux TravelGreater Together
7: รู้ทั้งรู้ว่าน้ำตาลเป็นพิษต่อร่างกายแต่ก็ยังเลือกหวานให้ชีวิตอยู่ดีอะก็มันมีผลต่อใจนี่นาจะเลิกก็ยากจนบางทีก็ติดหวานจนลืมเช็คว่ามันดีกับเราจริงๆหรือเปล่าสุกนี้4ทุ่มมาถอนพิษความหวานจากรักที่ไม่เลือกเรากับ Club Friday เขาไม่เลือกแต่เราไม่เลิกที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time Function แชร์เรื่องราวมาที่ Facebook Club Friday Fanpage
8: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
9: ช่วงนี้นะคะมันอาจจะมีฝนตกหนักลมแรงพายุอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็น่าจะช่วยแบบบรรเทาความร้อนไปได้บ้าง
10: ครับผม
9: ไปได้บ้าง
10: ไปได้บ้าง
9: แป๊บนึง
10: แต่ถ้าฝนไม่ตกเนี่ย
9: อ
10: ย่างวันเนี้ยโอ้โห
9: ตอนมาเป็นไง
10: โอ้โหพี่โคตรร้อน โอ้โหร้อนมาก
9: ร้อนทรมานร้อนโหดร้อนแบบโอ้โหนะคะมันมีรายงานการศึกษาด้านพลังงานและสภาพภูมิอากาศนะคะเขาพูดถึงอุณหภูมิในกรุงเทพค่ะมันมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งจากภาวะโลกร้อนด้วยหนึ่งแล้วก็การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วด้วยนะคะโดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของพื้นที่คอนกรีตและยางมะตอยที่ดูดซับและกักเก็บความร้อนทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่าเกาะความร้อนในเมืองนะคะซึ่งมันก็จะทำให้อุณหภูมิในเขตเมืองเนี่ยสูงกว่าพื้นที่รอบนอกโดยคาดว่าภายในปี2050นะกรุงเทพอาจจะมีวันร้อนจัดหรือวันที่อุณหภูมิพุ่งสูงเกิน35องศาเซลเซียสมากถึง120วันต่อปีนี่คือเป็นจำนวนวันที่มันเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่านะจากปัจจุบันที่อยู่ที่ประมาณ 40-45 วันต่อปีและขณะเดียวกันนะคะอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยต่อวันนะอาจจะไปแตะระดับกว่า38องศาเซลเซียสซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ไม่ได้แล้วมันเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงแล้วมันก็จะมีผลกระทบไปถึงกลุ่มคนที่เขาทำงานกลางแจ้งต้องทำงานท่ามกลางอากาศที่มันร้อนจัดๆร้อนโหดๆแบบนี้แน่นอนมันทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงนะคะและสิ่งที่ตามมาคืออาจจะเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมากมายมหาศาลในระยะยาวผลกระทบมันก็ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่กันไป
10: ใช่
9: นะคะ
10: แล้วมีวิธีไหมอ
9: ่ะ
10: ที่จะให้มันไม่ร้อนเท่าเนี้ย
9: ก็ลองเปิดพัดลมดู
10: มีวิธีไหมพี
9: ่มีมันก็มีวิธีมันก็หลากหลายวิธีอย่างที่เราเป็นพื้นฐานทั่วไปมันก็เพิ่มสีเขียวในเมืองเรื่องของอะไรต่างๆนานาหลายๆอย่างนะมันมีวิธีที่เราอาจจะได้เห็นข้อมูลกันอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะทำได้เลยไหมหรือว่ามันทำยากไหมมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยไหม
10: ครับผมใช้เวลา
9: หมายถึงเราอ่ะใช้เวลา
10: ใช่ใช้เวลา
9: ใช้เวลาเนาะ
10: ครับผม
9: เดี๋ยวรอบหน้านะว่ากันต่อคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงมีกรีไม่ใช่สินี่กรีอัปเดตช่วงนี้ช่วงหน้าใครนะพี่ปอปะ
10: หรอ
9: ด้วย
10: ใช่ไหม
9: คนนึงก็เหลอคนนึงก็ครับคนนึงก็เออ
10: ใช่พี่ปอไง
9: พี่ปอเดี๋ยวมาบ่ายสามโมงค่ะ
10: คร
9: ับ
10: Green Update
8: โดย ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ PU
10: มาคุณผู้ฟังรู้กันต่อชั่วโมงที่2นะครับมีหลายคนรีเควสต์มีหลายคนรีเควสต์ว่าวันนี้เนี่ยอยากได้แบบเต้นเต้นเต้นเต้นเลยเหรอวันนี้เขาอยากสนุกแบบเต้นเต้นนะอ่ะลองดู

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน Your request โดยทอสอเราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเราทำให้คนไทยมีบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

โอเควันนี้มาถูกทางนะครับหลายออฟฟิศชอบมากๆบอกว่าโหคนที่ออฟฟิศนี่ชอบมากๆตีมวันนี้นะครับโอเคตีมเต้นๆนี่ชอบใช่ไหมโอเคถ้าเกิดชอบลุยกันต่อดีกว่าเพลงต่อไปนี้ง่ายๆคุณผู้ฟังครับสองมือยกขึ้นมา

มีคุณผู้ฟังบอกว่าจะเต้นในห้องถ่ายเอกสารแล้วนะคะถ่ายเอกสารไปเต้นไปอย่างนี้เหรอถ้าลองดูเผื่อได้เอกสารใหม่ๆนะเผื่อได้เอกสารใบที่ไม่ได้ถ่ายนะ

วันนี้ไปแล้วนะวันนี้ไปแล้วนะครับโอ้ยลิ้นพันเลยเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับพี่ปอนะจ๊ะหวังว่าวันนี้น่าจะสนุกพอนะฮะเหมาะสมกับบ่ายวันศุกร์แบบนี้นะครับเจอกันอีกทีวันจันทร์เลยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ

0: ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นฟังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป Airtime ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: DJ Playlist 55 Minutes
0: โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: และสมาชิกบางจาก Green Mouse น้ำมันขึ้นได้คืนเป็น Point เมื่อเติมน้ำมันวันแรกที่ปรับราคาขึ้นถึง30มิถุนายนนี้
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: ช่วงนี้รู้สึกไม่เฟิร์มยังไงไม่รู้อ่ะขนาดลดแป้งก็แล้วน้ำหนักก็ลงเพื่อนบีบแขนแล้วบอกว่าเหมือนสกูชี
4: ่แบบนี้ทางการแพทย์เราเรียกว่าสกินนี่แฟตจ้ะคือน้ำหนักตัวลดจริงแต่สิ่งที่หายไปคือน้ำกับกล้ามเนื้อส่วนไขมันเจ้าตัวดียังเกาะแน่นอยู่เหมือนเดิมร่างกายเราก็เลยนิ่มเหมือนสกูชี
5: ่เอ้าแล้วแบบนี้ต้องทำยังไงอ่ะ
4: คะแนนลดแป้งแต่โปรตีนไม่ถึงร่างกายก็จะดึงกล้ามเนื้อมาใช้แทนวิธีแก้ก็คือแนนต้องกินโปรตีนให้เพียงพอควบคู่ไปกับการเล่นเวทเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาทดแทนไขมันแต่ถ้าอยากแน่นแล้วก็ดูเฟิร์มกว่านี้เย็นนี้ไปเล่นเวทสัก 4-5 เซตก็เวิร์กอยู่นะแนน
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
6: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอลงาดำอร่อยมาก
7: นี่คือคุณสมบัติของยอดมนุษย์มีพลังเหนือธรรมชาติพร้อมต่อสู้เพื่อคนที่ตัวเองรักมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าจักรวาลเสียสละได้เพื่อมนุษย์ลูกแต่ขี้ลืมว่าตัวเองก็ป่วยเป็นอย่าลืมใส่ใจตัวเองบ้างนะครับเพื่ออยู่เป็นยอดมนุษย์ให้กับคนที่คุณรักไปนานๆชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต
8: ไปเข้าศูนย์กัน
9: ศูนย
8: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากผลเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน
11: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
12: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ชอห่วยพร้อมไหม
2: พร้อม
1: กำไรอยากได้ไหม
2: อยากได
1: ้งั้นต้องนี่เลย
3: ชอห่วย

0: อีกมากมาย
1: ทุกคนจะนิ่งไม่ได้แล้ว
2: โชว์หวยโกพลัสพลัสแล้วพลัสอีก
0: วันนี้ถึง12พฤษภาคมนี้เท่านั้นที่โกโฮเซลทุกสาขาโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเพื่อผู้ประกอบการ
3: เร่งรีบ
4: ต้องมี
5: เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
8: ดอกมะลิและอื่นๆ
9: รวมกันเป็น
10: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
11: แก้ลมบำรุงหัวใจ
12: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
13: หรือละลายกับน้ำสูบ
14: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
15: อมแล้วชื่นใจ

0: ือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
1: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
2: โรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ได้เลย
1: ไม่เคยเปลี่ยนใจ
2: หมายถึงซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองที่ผลิตจากถั่วเหลืองวัตถุดิบธรรมชาติผ่านกรรมวิธีที่ทันสมัยทั้งต้มผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
0: จริงใจได้ใจยาวนาน
2: ซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทอง
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
5: เพราะแน่นอน
6: เพราะอะไรฮะ
5: เพราะอะไรถึงถาม
6: ไหวไหมเนี่ย
5: ไหวถามว่าเพราะแน่นอนนี่ก็คือเขาเปิดเพลงต้องเพราะแน่นอนคุณฟังดีเจคุณพ่อไมโครเวฟคนนี้นะคะ
6: คนดังขนาดนั้นแมวอย่าไปพูดกันเลย
5: ทำไมอ่ะนี่คือพูดตามที่คุณผู้ฟังเขาส่งข้อความมาบอกไงว่าดีเจพี่ปอเป็นดีเจคุณพ่อไมโครเวฟ
6: ข้อความสุดท้ายหลังจากช่วงของพี่ยูนะครับผมปิดครับทำงานต่อได้ค่ะแสดงว่าเขาจากพวกเรากันไปแล้วใช่ป่ะ
5: เต้งกลับมาก่อน
6: บ๊ายบายแล้วอย่างเงี้ย
5: จะไปไหนอย่าเพิ่งเราปิดแล้วเราก็เปิดได
6: ้จะเทคต่อนี่ก็แบบไม่
5: ก็ดูอะไรอยู่เนาะให้มีแบบว่าได้แบบว่าเปิดไฟแล้วก็แบบว่าเพลงช้าๆหน่
6: อ
5: ยใช่ไหม
6: ครับผมเพลงแรกที่เทคปิดเลยอะบรรยากาศเทคปิดชัดๆ
5: คือปิดถาวรหรือยังไง
6: สวัสดีพี่ต๋องสวัสดีครู
5: สวัสดีพี่ปอ
6: ยังไม่ได้สวัสดีครับผม
5: ช่วงบ่ายวันศุกร์นะคะเป็นบ่ายสามที่ฟ้าครึ้มมากนอกนะ
6: ครับผม
5: มองไป
6: คือตอนนี้หลายพื้นที่ตั้งแต่บ่ายสองเป็นต้นมานี่เจอพายุฤดูร้อนไปเรียบร้อยแล้วนะครับในประเทศไทยของเรานะครับ
5: นะคะช่วงนี้เนาะเขาก็ประกาศเตือนอยู่นะ
6: ใช่ครับ
5: นะคะเพราะฉะนั้นก็มาระวังกันละกันนะคะอ่ะดูทรงแล้วพี่ปอน่าจะทำความสะอาดบ้านเองแหละเน
6: า
5: ะ
6: อะไรอะไรบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละ
5: ไม่รู้เหมือนกันอ่ะใช้ความรู้สึ
6: กจริงครับ
5: จริงปะเนี่ย
6: จริงจริง
5: รอทำความสะอาดบ้านเองเหรอ
6: ทำความสะอาดบ้านเอง
5: โอ้สุดยอดมากเลยอ่ะ
6: มีคนช่วยบ้างบางเวลา
5: อ่านะคะ
6: แต่ส่วนใหญ่จะทำเอง
5: อ่ะแต่ธุรกิจเนี้ยน่าสนใจเหมือนกันนะ
6: ยังไงนะ
5: แม่บ้านออนไลน
6: ์
5: กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เขาเปิดข้อมูลนะคุณผู้ฟังก็บอกว่าธุรกิจบริการทำความสะอาด cleaning service เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมบริการที่มีแนวโน้มโตต่อเนื่
6: อง
5: คือมันสอดรับกับวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมเมืองในยุคนี้นะแต่ละวันก็คือรีบเร่งทุกอย่างไปหมดเลยอ่ะแพลตฟอร์มแม่บ้านออนไลน์ก็เลยตอบโจทย์ทั้งความสะดวกรวดเร็วมีรูปแบบบริการที่หลากหลายแล้วก็เลือกใช้บริการได้ตามงบด้วยนะนะคะสำหรับตลาดแม่บ้านออนไลน์ในประเทศไทยเขาบอกว่าขนาดตลาดมันอาจจะยังไม่ได้ใหญ่เท่าประเทศในภูมิภาคบางประเทศแต่ก็ถือว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงจากข้อมูลของเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะมีนิติบุคคลที่ทำธุรกิจบริการทำความสะอาดเนี่ยนะ4,000 กว่ารายอ่ะ
6: โอ้เยอะ
5: กว่า 96% เป็นธุรกิจขนาดเล็กนะคะ
6: ค
5: แต่ถ้าเกิดว่าไปดูผลประกอบการเขาบอกว่าธุรกิจบริการทำความสะอาดอย่างปี67เนี่ยนะมีรายได้รวมกว่า 50,000 กว่าล้านบาทปัจจัยสนับสนุนนะคะที่สำคัญเลยก็คือมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคนี่แหละแล้วก็ก่อนนั้นก็จะเป็นผลกระทบจากโควิดเหมือนกันนะทำให้แรงงานบางส่วนเนี่ยก็อดงานที่ทำอยู่มันไม่ได
6: ้
5: ก็ผันตัวเข้าไปสู่วงการบริการทำความสะอาดแล้วผู้ให้บริการเพิ่มขึ้นมันก็เกิดการแข่งขันในตลาดมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไปดูภาพรวมอุตสาหกรรมในระดับโลกนะคะอเมริกาเหนือครองส่วนแบ่งรายได้สูงสุดเลยส่วนเอเชียแปซิฟิกมีแนวโน้มเติบโตเร็วสุดโดยในอาเซียนนะตลาดขนาดใหญ่อินโดเอาไปกินจ้าจากการขยายตัวของเมืองนะคะก็ส่งผลให้ความต้องการบริการทำความสะอาดเพิ่มขึ้นมากเลยนะคะซึ่งเขาก็มีคำแนะนำนะเขาบอกว่าธุรกิจทางด้านนี้เนี่ยควรจะให้ความสำคัญมากกับเรื่องของการรักษาคุณภาพแล้วก็มาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่คุณจะรักษาฐานลูกค้าเดิมเอาไว้แล้วก็ไปขยายฐานลูกค้าใหม
6: ่
5: มันก็จะช่วยผลักดันให้ธุรกิจเนี่ยโตอย่างยั่งยืนแล้วก็สามารถแข่งขันในตลาดระดับภูมิภาคได้ในอนาคต
6: ครับผม
5: ความซื่อสัตย์ด้วยเนาะอันนี้สำคัญอ
6: ันนี้สำคัญมากนะถ้าของหายเลยเขาไม่ค่อยอยาก
5: หรือมีอะไรจึ๊กขึ้นมาแบบจึ๊งหนึ่งอะจึ๊งจิ๊กหนึ่งอะเรียบร้อย
6: ใช
5: ่ความไว้ใจมันหายวับไปในพริบตาเลยนะแล้วอย่างนี้ก็คือเขาบอกต่อด้วยนะ
6: ครับ
5: อ
6: ย่าไปใช้บริการเลยคนนี้อ
5: ันนี้ไม่ได้ไม่ได้
6: จริงครับเห็นช่องทางแล้ว ต่อไปทำอะไรดี
5: นั่นสิ ชอบกวาดบ้านอยู่นะ คือหลุดฝุ่นก็โอเค ชอบแบบเช็ดทำความสะอาดอย่างเงี้ยได้ได้เออชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย
6: คุณก็อย่าแย่งผมสิผมจองก่อน
5: อ้าวไม่ได้สิ
6: ตีกันแล้วคุณฟัง
5: ตีกันตีกันอยู่กับพี่ปอคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเราค่อยเจอกันต้นชั่วโมงค่ะ
4: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: ิงเกิลจาก Only Monday ได้แต่นึกถึงพลอยณัชชากับเสียงเล็กๆที่คุณผู้ฟังขอมาทางแอปพลิเคชันไอทามฟังฟินด้วย5เพลงต่อเนื่องเลยครับผมสวัสดีทักทายกันด้วยครับ24นาทีหลังจากบ่าย3นะครับผมอยู่กับผมปอนันทชัยในวันศุกร์วันนี้ครับบ่าย3โมงจนถึง1ทุ่มเข้าสู่ช่วงเวลาในการแนะนำเพลงใหม่กันมากดีกว่าเดบิวต์แทร็กครับ
1: โดยแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณด้วยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แพนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
0: ข้อความทางแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินขอบคุณมากๆเลยนะครับผมทักทายกันตั้งแต่มาถึงแล้วนะครับแล้วก็มีคุณนราวัตรส่งมาบอกว่าเส้นอโศกติดมากครับรถบรรทุก10ล้อชนท้ายรถเก๋งรวม3คันตรงข้ามมหาวิทยาลัยมศวนะครับเลยรถติดหนักเลยก็เราเช็คเส้นทางก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่จะเดินทางกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับรถน่าจะติดกันหลากหลายเส้นเลยทีเดียวเดบิวต์แทร็กนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากพิกซี่ครับผมก็เล่าถึงการตกหลุมรักใครบางคนที่ฮอตจนเกินห้ามใจนะครับผมแล้วก็ทำให้หัวใจถูกเช็คราวกับน้ำปั่นเลยทีเดียวชื่อเพลงว่าเช็คครับผม

0: ถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชาใช้ ReBeFort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ยืนชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
2: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ด
4: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
5: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
4: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
5: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
4: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
6: พ่อรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
4: มัมช้อยมัมเลือก
5: เมียวเลิฟ

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: งานอินเตอร์แมทและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่13ถึง16พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY
2: ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
1: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: ิงเกิลจากวงค็อกเทลนะครับแล้วก็คิววงฟลัวนะครับมาเรียกว่าร้องเพลงด้วยกันในการฟีเจอริงกันจนได้ทำงานร่วมกันจริงๆนะครับในฐานะศิลปินในบริษัทครึ่งก้าวของคุณโอมที่เพิ่งแถลงข่าวไปเรียบร้อยนั่นเองนะครับผู้ฟังครับเดี๋ยวพักกันสั้นๆครู่หนึ่งยังมีเพลงพร้อมๆให้ฟังกันต่อเนื่องเลยครับสำหรับชั่วโมงแรกบ่ายสามโมงเย็นกับอีก43นาทีนะครับผมหลายพื้นที่ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลตอนนี้ฝนหยุดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่คุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าพี่คะตอนเย็นไม่เอาแล้วนะครับฝนวันนี
1: ้ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาเรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com

0: ื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
2: ์กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
3: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: พี่เพิ่งจะ50กว่าเองดีๆมันก็เป็นขึ้นจากที่คอลามขึ้นไปที่หน้ากลัวว่ามันจะลามไปถึงตาและตาพี่จะบอกอยากเตือนให้ทุกคนระวังไว้อย่ารอให้มันเกิดขึ้นกับเราง
2: ูสวัสดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
3: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยง

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 4.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร02-740-7400
2: มีโอกอมีโอกอแมวลีมีแบรนด์ต้องมีโอกออาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอก
3: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอกอสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
4: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
5: โดยร้านซักผ้าพี่วัว

ับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคกาแรด

0: ิสคะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ชิปเลดี้ไงล่ะคะชิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1,000,000 บาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24 ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถชิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยประกันภัยโทร1736 กด 8นี่ถ่ายไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรจะเข้ากับทางประกันภัย
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: ผมขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42 สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2 เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด
3: ฉันได้แล้ว
4: ผมก็ได้
3: ป้าก็ได
5: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113 ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113 ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1 ปีและ2 ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3 ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15 กรกฎาคม 69เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ซื้อเลย
6: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเรา

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: ซับคอนไทยแลนด์2026ศูนย์กลางการจัดหาชิ้นส่วนอุตสาหกรรมการผลิตในที่เดียวชุมนุมผู้ผลิตชิ้นส่วนจากในและต่างประเทศพร้อมงานจับคู่ธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคพบ TPA Karakuri Contest ที่เปลี่ยนแปลงกลไกธรรมดาสู่นวัตกรรมอัจฉริยะเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตญี่ปุ่นใน Imidas Manufacturing Fair พร้อมสัมมนาใหญ่ BOI Symposium ขับเคลื่อนอนาคตและการลงทุนจัดร่วมกับ4งานอุตสาหกรรมใหญ่13-16พฤษภาคมนี้ไบเทคบางนาจัดโดย BOI สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยและ Informa Markets
2: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
3: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
4: รู้ทั้งรู้ว่าน้ำตาลเป็นพิษต่อร่างกายแต่ก็ยังเลือกหวานให้ชีวิตอยู่ดีอ่ะก็มันมีผลต่อใจนี่นาจะเลิกก็ยากจนบางทีก็ติดหวานจนลืมเช็คว่ามันดีกับเราจริงๆหรือเปล่าสุกนี้สี่ทุ่มมาถอนพิษความหวานจากรักที่ไม่เลือกเรากับคลับฟรายเดย์เขาไม่เลือกแต่เราไม่เลิกที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Town ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาที่ Facebook Club Friday Fanpage
5: โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
6: อัจฉริยะนะคะจนสร้างความสั่นสะเทือนให้กับอุตสาหกรรมคนทำงานนะคะ
7: เอาอีกแล้ว
6: generative AI
7: เอาอีก
6: แล้วความเก่งกาจสามารถมากเหลือเกินนะคะ
7: ตอนนี้ก็โหดหู่พออยู่แล้ว
6: ใจเย็นๆ ไม่มีใครสู้คุณได
7: ้โอ้โหไม่เอาอย่าพูดอย่างนั้น ต่อ
6: AI ไม่ต่อปากต่อคำอะไรแบบนี้อาจจะต่อได้นะแต่ว่าช้า
7: โอเคโอเคโอเค
6: เออมันไม่ได้อารมณ์เนี่ยปากดีย
7: ังไม่ได้ชมแล้ว
6: ชมชมผู้จัดงานออสการ์มีรายงานว่าเขามีการประกาศกฎใหม่นะคะห้ามใช้ AI ในสาขาการแสดงและบทภาพยนตร์ก็กำหนดเลยว่าต้องสร้างโดยมนุษย์เท่านั้นมีผลบังคับใช้กับการส่งผลงานเข้าประกวดในการประกาศรางวัลออสการ์ครั้งต่อไปเขาจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมปี2027นะคะคือภายใต้กฎใหม่ผู้สร้างหนังสามารถที่จะใช้เครื่องมือ AI ได้แต่ว่านักแสดงสังเคราะห์เนี่ยนะคะจะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลนะบทภาพยนตร์ต้องประพันธ์ต้องเขียนโดยมนุษย์ถึงจะได้รับการพิจารณาแต่ว่าทางผู้จัดเขาบอกว่าก็อาจจะมีการขอข้อมูลจากผู้สร้างเพิ่มเติมนะเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าเนื้อหางานนี้เป็นการผลิตโดยมนุษย์จริงหรือเปล่า
7: ครับผม
6: นะคะเพื่อเป็นการพิสูจน์ถึงการแสดงแล้วก็งานเขียนจากมนุษย์และมีการให้เครดิตอย่างถูกต้องเท่านั้นถึงจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าชิงแม้เรื่องของ AIGenerative AI AI เชิงสร้างสรรค์นี่มันสร้างความวิตกกังวลพอสมควรเหมือนกันเนาะในหลายๆวงการเลยแหละคิดว่าไม่น่าจะเป็นเฉพาะวงการบันเทิงภาพยนตร์ทีวีอะไรอย่างเงี้ยคือก็
7: วงการศิลปะก็เป็นไปด้วย
6: นะซึ่งเขาก็ไม่สบายใจแหละว่าจะมาแทนที่แรงงานมนุษย์หรือเปล่าเพื่อเป็นการลดต้นทุนอะไรอย่างเงี้ยก็มีการพูดคุยเรื่องนี้กันมาตลอดเหมือนกันเรียกว่าเป็นประเด็นร้อนแรงอยู่นะโดยเฉพาะจากสภาพนักแสดงของฮอลลีวูดนะคะ
7: ครับผมอย่างฮอลลีวูดก็ยังกลัวเลยจะเอาอะไรกับเรา
6: คือมันก็มีความหวั่นหวั่น
7: ก็จริง
6: มันรู้สึกอย่างนั้นได
7: ้วันนี้อาจจะทำไม่ได้แทน 100% แต่พรุ่งนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน
6: ไม่มีพรุ่งนี้สำหรับเธอจ้ะ
7: ครับผมขอให้เป็นอย่างนั้นแน
6: ่เราก็ต้องแบบเขาเรียกอะไรอ่ะทุกวันนี้คนก็ใช้งานกันเยอะพอสมควรเนาะในหลายๆวงการนะคะก็เอามาใช้แทนแรงงานมนุษย์ในจุดที่มันก็น่าจะให้มนุษย์ไปทำตรงอื่นที่มันสำคัญกว่าเหมือนมาเป็นผู้ช่วยไหมล่ะนะคะเราต้องควบคุมเขาให้ได
7: ้มนุษย์ก็ไม่รู้จะไปทำตรงไหนแทนแล้วตอนนี
6: ้ทำตรงไหนดีอะเบงงงไปหมดแล้วเนี่ยนะคะ
7: ต้องปรับตัวกันไปนะเรา
6: เขาถึงต้องมีเรื่องของกฎออกมาควบคุมในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนี้นะคะ
7: ครับ
6: นะอากาศร้อนๆแบบนี้ค่ะเราแวะที่โกโฮเซลกันหน่อยไหม
7: เยี่ยมเลยฮะ
6: เขาจัดงานใหญ่นะคุณผู้ฟังโกซัมเมอร์เฟสค่ะซัมเมอร์นี้มีแต่ได้กำไรพุ่งสำหรับร้านโชห่วยโดยเฉพาะกับแคมเปญโชห่วยโก plus ป โปรแรงจัดเต็มค่ะช่วยลดต้นทุนเพิ่มกำไรได้จริงนะคะ plus 1ยิ่งซื้อยิ่งรับเพิ่มรับคูปองเงินสดรวมสูงสุด 4,000 บาทผ่านแอป GoHo Sale ซื้อของเข้าร้านเหมือนเดิมแต่ได้ส่วนลดเพิ่มไว้ใช้ต่อได้
7: อ
6: ีก plus ที่2ดีลแรงจากแบรนด์ชั้นนำนะคะลดจริงคุ้มจริงช่วยให้ต้นทุนดีขึ้นกำไรเห็นชัดใครที่เป็นลูกค้า GoHo Sale โดยเฉพาะร้านโชห่วยรีบเลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าแคมเปญนี้เนี่ยเขามีถึงวันที่12พฤษภาคมนี้เท่านั้นแล้วก็ต่อกันที่สายทุเรียนห้ามพลาด
7: มาเลย
6: กับเทศกาลทุเรียนสุดฟินที่โกโฮเซลค่ะพบกับทุเรียนสายพันธุ์ยอดฮิตเลยนะคะสดใหม่หอมหวานมันแบบจัดเต็ม
7: คุณเล่าไปคุณมีความสุขมากเลย
6: มากเหมือนตอนนี้กำลังนั่งกินทุเรียนอยู
7: ่คนชอบทุเรียนนี่เขามีความสุขกันอย่างนี
6: ้มากมากพร้อมกิจกรรมทุเรียนบุฟเฟ่คุณผู้ฟังกินได้ไม่อั้น
7: ครับ
6: ตายแล้วด้วย
7: ดูดิตาคุณเป็นแววประกาย
6: ตาเป็นประกายตอนนี้คือตอนนี้มีแต่กายหยาบนั่งอยู่ตรงนี้
7: ครับ
6: ใจไปที่สาขาที่เขาจะจัดแล้วจ้าสัปดาห์นี้บอกเลยว่าจัดที่2สาขานะคุณผู้ฟังสาขาเจริญราษฎร
7: ์
6: วันที่9พฤษภาคมวันเดียวเท่านั้นเอา9พฤษภาคมก็พรุ่งนี้ไงแล้วก็สาขาศรีนครินทร์วันที่9และ10พฤษภาคมวันละ2รอบเวลา 11:00 นและ 13:00 นราคาผู้ใหญ่นะ599บาทเด็ก359บาท
7: ครับ
6: พิเศษสมาชิกตะวันจองล่วงหน้ารับเพิ่ม500คะแนนหรือใช้800คะแนนแลกรับส่วนลด120บาทนะคะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะชวนแก๊งคนรักทุเรียนไปฟินกันได้ที่โกโฮเซลนะคะใกล้สาขาไหนไปได้เลยนะคะย้ำให้อีกทีสัปดาห์นี้จัดที่2สาขาสาขาเจริญราษฎร์วันที่9พฤษภาคมวันเดียวเท่านั้นแล้วก็สาขาศรีนครินทร์วันที่9และ10พฤษภาคมวันละ2รอบ 11:00 นและ 13:00 นนะคะ
7: โอเคฮะรู้เวลารู้วันขนาดนี้แล้ว
6: จัดไปจัดไป
7: ตรวจร่างกายแล้วใช่ป่ะ
6: เรียบร้อย
7: โอ้สบายเลยดีนี้
6: สุดยอด
7: ปีหน้าว่ากันใหม
6: ่เออไปไหน
5: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
8: DJ Playlist 55 Minutes DJ Paul

นตรีอบอุ่นเลยทีเดียวสำหรับซิงเกิลล่าสุดจากเล็กรัชเมศนะครับผมนี่คือเพลงนี้มีชื่อว่าอบอวนก่อนหน้านี้มีแค่มีจากพลพลนะครับผมจนกว่าฟ้าจะมีเวลาพี่บอยพีซเมกเกอร์และก็จะบอกเธอว่ารักจากเดอะพาร์กินสันชั่วโมงที่2กับ DJ Playlist ด้วยครับคุณผู้ฟังครับผม4 โมงเย็น 21 นาทีไปที่เพจ Envoy Man หน่อยดีกว่านะครับผมหลายครั้งเนี่ยช่วงนี้เราจะได้ยินเยอะมากๆเกี่ยวกับเรื่องราวของอาหารแปรรูปที่ทานเข้าไปแล้วมันจะทำลายสุขภาพนู่นนี่นี่นั่นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับผมมาจากวารสารอัลไซเมอร์ and Dementia นะครับ Diagnosis Assessment and Disease Monitoring นะครับเขามีการวิจัยออกมานะครับกินนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรหรอกนะสำหรับอาหารแปรรูปนะครับผมกินนิดเดียวก็คือเรียกว่าเป็นถ้าเป็นมันฝรั่งทอดหรืออะไรเงี้ยถุงเดียวเท่านั้นนะครับจะสามารถทำให้โฟกัสสมาธิของคุณหลุดได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะครับเขามีการศึกษาวิจัยจากผู้ใหญ่ในออสเตรเลียกว่า 2,100 คนนะครับผมเขาบอกว่า 2,100 คนเนี่ยมีภาวะที่อยู่ในช่วงวัยกลางคนขึ้นไปแล้วก็พบได้ว่าอาหารแปรรูปขั้นสูงหรือว่า UPFS นะครับบริโภคเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยต่อวันนะครับมันส่งผลต่อความสัมพันธ์กับความสามารถในการจดจ่อที่ลดลงอย่างชัดเจนเลยทีเดียวคุณผู้ฟังฮะ

โดยทอสอเราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเราทำให้คนไทยมีบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ

0: สิงห์จากอิงวรันธรนะครับคิดถึงเธอกลางวันฝันถึงเธอกลางคืนแล้วก่อนหน้านี้มีเจ้านายกับติดเธอซะก่อนหลากหลายเพลงที่ส่งเข้ามาขอกันนะครับผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินขอบคุณมากๆเลยคุณยอดชายบอกว่าสวัสดีพี่ปอปิ่นก้าวฟ้ามืดเลยแต่ยังไม่มีฝนจบการรายงานครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอเพลงมาด้วยเดี๋ยวดูให้เลยคุณผู้ฟัง
1: DJ Playlist 55 minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: และสมาชิกบางจาก Green Mouse น้ำมันขึ้นได้คืนเป็น point เมื่อเติมน้ำมันวันแรกที่ปรับราคาขึ้นถึง30มิถุนายนนี้ชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต
0: ถ้าพูดถึงคำว่าชีวิตดีเนี่ยคุณนึกถึงอะไรกันบ้างนะครับหลายคนอาจจะนึกถึงภาพวันที่การงานมั่นคงนะฮะมีเงินก้อนส่งให้พ่อแม่หรือส่งลูกเรียนสูงสูงนะครับได้เห็นคนที่เรารักมีความสุขอยากจะไปเที่ยวไหนก็ได้ไปนิยามชีวิตดีของแต่ละคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะครับแต่ไม่ว่าจะคำตอบไหนจุดเริ่มต้นก็คือตัวเราเองนั่นเองนะครับกรุงเทพประกันชีวิตอยากจะชวนทุกคนนะครับมานิยามคำว่าชีวิตดีกันใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหัวใจสำคัญของชีวิตดีนะครับเกิดจากการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและก็จะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนที่สุดนะครับต้องเริ่มจากการกลับมาใส่ใจตัวเองก่อนนั่นเองนะครับเริ่มจากการใส่ใจสุขภาพร่างกายที่เราต้องดูแลให้พร้อมลุยในทุกๆวันนะครับใส่ใจวางแผนการเงินให้รัดกุมพอที่จะรับมือกับความไม่แน่นอนและเพื่อให้เรามีอิสรภาพในการใช้ชีวิตจริงๆนะครับรวมไปถึงการใส่ใจจิตใจหาความสมดุลทางใจนะครับให้เรามีความสุขกับเรื่องราวในแต่ละวันแล้วก็ใส่ใจความสัมพันธ์กับคนรอบข้างสิ่งเหล่านี้นั่นแหละนะครับผมจะรวมกันเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีที่ส่งต่อพลังให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและก็ได้ดูแลคนอื่นได้ดีกว่าเดิมนะครับสนใจการวางแผนทางการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับแล้วก็ปรึกษาตัวแทนและที่ปรึกษาการเงินกรุงเทพประกันชีวิตนะครับหรือโทร027778888นะครับศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่ www.bangkoklife.com ครับ
1: ชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิตโทร02-777-8888 Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
0: มีคุณผู้ฟังส่งข้อความมารายงานด้วยนะครับผมตอนนี้แถวๆมีนบุรีเนี่ยฝนตกแรงมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนน่าจะใกล้เลิกงานหรือว่าเลิกงานกันแล้วด้วยนะครับกำลังจะเดินทางกลับบ้านหรือว่าไปในสถานที่อื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นขับรถให้ดีๆนะครับผมดูแลรถดูแลการขับรถด้วยนะครับเพราะว่าฝนตกกลับมาตกในหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวในช่วงเวลานี้

0: ึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้ใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโก
1: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.
2: น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.
1: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB โ
5: ชว์หวยพร้อมไหม
6: พร้อม
5: กำไรอยากได้ไหม
6: อยากได
5: ้งั้นต้องนี่เลย
7: โชว์หวยโก
8: พลัส1สะสมยอดซื้อรับคูปองเงินสดรวมสูงสุด 4,000

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแบงค์กับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
4: Inspiration จากปอนกฤษดา
5: ผมว่าโอกาสมันเป็นสิ่งที่ถ้าไม่ไขว่คว้ามันก็จะเสียไปอ่ะสุดท้ายเสียใจไม่เท่ากับเสียโอกาสเนาะเสียใจไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หายอ่ะแต่ถ้าเสียโอกาสปุ๊บอ่ะเดี๋ยวผ่านไปปีหน้าก็เศร้าแล้วนะผ่านไปอีก10ปีคิดว่าทำไมตอนนั้นไม่ทำวะสิ่งนึงที่เราควรจะทำคือเราต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงแต่มีฝันได้แต่สิ่งที่รู้สึกคือต้องไม่ยอมแพ้ต้องกล้านิดนึงแล้วก็ต้องยอมรับด้วยนะว่าถ้าวันนึงมันแพ้ก็แพ้แล้วเอาใหม่เดี๋ยววันนึงมันจะมีพื้นที่ชนะของคุณเล็กๆอยู่เสมอ
4: ครับ Inspire Day
1: เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Ethan โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอโดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพย่างดันลอบบลูเลสปอนทีจี
6: คุณพ่อปอซื้อของเล่นให้คุณลูกนิชาไหมคะ
7: ลูกผมมาแปลกมากเลยอ่ะในช่วงวัย 1.6-1.7 เนี่ยเขาไม่ชอบเล่นของเล่นเลยคร
6: ับ ตอนนี้ขวบกว่าแล้วเนาะ
7: ขวบครึ่ง
6: ขวบครึ่ง
7: เขาจะชอบ
6: เล่นอะไรอ่ะ
7: เขาชอบฟังนิทานอย่างเดียวเลยอ่ะ
6: อ๋อเหรอ
7: ตื่นเช้ามาปุ๊บหยิบนึงนิทานเนี่ยเดินมา
6: ละ
7: อ
6: ่
7: านแล้ว
6: ให้คุณอ่านให้หรือว่าให้คุณภรรยาอ่านให้
7: ทั้งคู่เลยคร
6: ับ ทั้งคู่ผลัดกัน
7: ถ้าใครว่างเขาจะถ้าใครเอามือถือมาเล่นเขาจะยัดไปที่คนนั้นเลย
6: อ๋อเหรอ
7: เขาไม่ชอบเราเล่นมือถือด้วย
6: ต้องอ่านนิทานให้หนูฟังนี้ใช่ไหม
7: ทำไมมีเรื่องอะไรเหรออ
6: ่ะกำลังจะบอกเลยว่าถ้าแบบอยากลองเปลี่ยนไหมแบบเปลี่ยนจากซื้อของเล่นเป็นแบบซื้อหุ้นให
7: ้น่าสนใจนะเล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟัง
6: คุณพ่อปอหน้าถอดสีเลยจ้าซื้อหุ้นเลยเอ่ยมันมีรายงานเขาบอกว่าที่เกาหลีใต้มีข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งเขาบอกว่าจำนวนการเปิดบัญชีใหม่สำหรับเด็กอายุ0-9 ปีเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ100%เลยนะคะคือเพิ่มขึ้น2 เท่าในเวลาเพียง4 เดือนส่วนการเปิดบัญชีใหม่สำหรับวัยรุ่นก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะแล้วมันก็มีสถิตินะที่วิเคราะห์โดยบริษัทหลักทรัพย์นี่แหละโดยอิงจากข้อมูลการเปิดบัญชีลูกค้าผู้เยาว์และข้อมูลการซื้อขายหุ้นในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมปีนี้นะคะเขาบอกว่าจำนวนการเปิดบัญชีของผู้เยาว์ในไตรมาสแรกปีนี้เพิ่มขึ้น272% ถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะคะโดยมียอดเงินเฉลี่ยต่อบัญชีของผู้เยาว์อยู่ที่ประมาณ10 ล้านวอนอย่างพ่อแม่บางบ้านอ่ะเขาก็บอกว่าตอนแรกก็คือเปิดบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปนี่แหละแต่ว่าหลังจากเห็นตลาดหุ้นพุ่งขึ้นก็เปลี่ยนมาลงทุนในหุ้นแทนบางคนก็เปิดบัญชีหุ้นในชื่อของลูกชายวัย2 ขวบเท่านั้นเองนะคะซึ่งก็บอกว่าแนวโน้มการเปิดบัญชีหุ้นให้กับเด็กแล้วก็การมอบหุ้นเป็นของขวัญอะไรอย่างเงี้ยกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วทีนี้มันก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะคะจาก PN News Lab เขาบอกว่าการลงทุนเกี่ยวกับหุ้นเนี่ยก็น่าจะเป็นผลเนื่องมาจากเรื่องของภาษีมรดกแล้วก็ภาษีของขวัญฉบับปัจจุบันของเกาหลีใต
7: ้
6: ที่ยกเว้นภาษีสำหรับทายาทที่อายุต่ำกว่า19 ปีคือ20 ล้านวอนในทุกๆ10 ปีขณะที่ทายาทที่บรรลุนิติภาวะแล้วการยกเว้นภาษีจะเพิ่มขึ้นเป็น50 ล้านวอนทุกๆ10 ปีนะคะมันก็เป็นแบบอาจจะเป็นแบบเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยที่พ่อแม่ชาวเกาหลีเลือกเปิดบัญชีหุ้นหรือว่า ETF ให้กับลูกแทนการให้เงินสดอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องแบบนโยบายภาษีของบ้านเขาอะไรเงี้ย
7: ก็เรียกว่าเป็นการลงทุนให้ลูกตั้งแต่ลูกยังเล็ก
6: ๆ
7: โตขึ้นก็จะได้มีเรียกว่าเงินก็จะได้ทำงานของเขาแบบนั้นนะฮะแล้วก็สร้างกำไรให้กับลูกไปด้วยก็ดีเหมือนกันนะ
6: นะคะภาพตัดไปจ้าดีเจปอกับคุณภรรยากำลังอ่านนิทานให้นิชาฟังอยู่จ้า
7: แล้วสอบ2 ขวบเดี๋ยวผมคิดใหม่แล้วกันนะ
6: นะคะแต่ว่าการอ่านนิทานเนี่ยมันเป็นวิธีที่แบบน่ารักดีนะหลายๆบ้านอาจจะแบบ พลาดตรงนี้ไปก็มีเหมือนกันเน
7: า
6: ะ
7: ผมก็ไม่ได้เลือกเหมือนกันเขาก็เลือกให้ผมเหมือนกันนะ
6: หมายถึงว่าเขาเลือกแบบว่าหนังสือเล่มนั้นๆเดินมาให้เราเลยเออว่าแบบอยากจะให้ป้าป๊าอ่านเล่มนี้ให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะแล้วอ่านแล้วแบบแล้วเขาแบบเป็นยังไงแบบเขาแฮปปี้ป่ะ
7: เขาก็พออ่านจบเขาก็เปิดไปที่หน้าแรกแล้วเขาบอกว่าเอาอีกเอา
6: ไม่เบาหลานสาวหลานสาวน่ารักเออนะคะคุณฟังเขาไปติดตามได้นะ
7: ครับ
6: เออหลานสาวกรีนเวฟ
7: เออเดี๋ยวว่างๆพามาเล่นที่นี่บ้าง
6: เนี่ยพยายามหลอกล่อให้คุณพ่อปออยู่ว่าเมื่อไหร่จะพาน้องมาสักที
7: เดี๋ยวถ้ามีโอกาสดีๆเดี๋ยวจะพามานะครับ
6: พ่อก็เลยบอกว่าอ๋อเห็นเป็นแบบนี้แล้วไม่พามาแล้วครับอ่ะอยู่กันต่อกับพี่ปอแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามีกรีนอัปเดตค่ะ
8: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอปบลูเรสปอนส์ทีที

0: ยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้มมาที่วัดเชกส์เพรส
0: และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่าก
3: ิจกรรม Cover Night Live ของเรานะครับผมก็รบกวนคุณผู้ฟังติดตามตอนต่อไปครับว่าจะเป็นตอนไหนและมีศิลปินท่านใดที่ร่วมโชว์กับเราบ้างแต่ว่าพรุ่งนี้นะครับวันที่9พฤษภาคมเวลา10โมงเช้าเนี่ย Cover Night Live Gatsby Gala ของเรานะครับผมจะถูกนำมาถ่ายทอดสดให้คุณผู้ฟังได้ชมกันนะครับไม่ได้ถ่ายทอดสดหรอกเป็นการย้อนนะครับผมในครั้งที่เคยเกิดขึ้นไปแล้วเอาภาพบรรยากาศนะครับแบบเต็มๆมาถ่ายทอดให้ดูนะครับผมครั้งแรกเลยที่ YouTube Atime Online ของเราเพราะฉะนั้น10โมงพรุ่งนี้กดไปได้เลยใน YouTube Atime Online ของเราครับผม

0: งานอินเตอร์แมทและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่13ถึง16พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินนก Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: โดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม Sicarin Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจ Sicarin
1: Smiley Request นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม Sicarin Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจ Sicarin ครับ

0: ยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออมสิน Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin
1: คุณผู้ฟังครับผมธนาคารออมสินนะครับฉลองครบรอบ113ปีกับแคมเปญยิ่งใหญ่แห่งปีเลยนะครับเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทนะครับกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิตอลนะครับผมยิ่งซื้อก่อนซื้ออีกยิ่งได้ลุ้นรางวัลพิเศษมากถึง3ครั้งนะครับผมเพิ่มเงินรางวัลเพิ่มจำนวนรางวัลรวมจำนวน63รางวัลนะครับตลอดระยะเวลากิจกรรมได้แก่ครั้งที่1นะครับในวันที่16พฤษภาคม2569จับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม13ล้านบาทจำนวน26รางวัลรางวัลละ500,000บาทคุณผู้ฟังครับครั้งที่2ในวันที่16มิถุนายน2569นะครับจับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม30ล้านบาทนะครับจำนวน30รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทแล้วก็ครั้งที่3นะครับในวันที่16กรกฎาคม2569นะครับจับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม70ล้านบาทนะครับจำนวน7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแล้วก็เงินรางวัลพิเศษรวมทั้งหมด113ล้านบาทโอ้โหคุณผู้ฟังครับผมลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าใหม่ที่ซื้อสลากออมสินและลูกค้าเดิมที่มีสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุนะครับโดยยิ่งซื้อเพิ่มยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นเพิ่มนะครับแล้วก็รีบซื้อก่อนจะได้ลุ้นรางวัลพิเศษถึง3ครั้งด้วยนะครับผมนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดนะครับที่สำคัญไม่ว่าจะฝากเท่าไหร่เงินต้นไม่หายและก็บุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆนะครับไม่เสียภาษีเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายนะครับซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองนะครับทางแอปพลิเคชัน MyMo เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับยิ่งซื้อมากยิ่งได้ลุ้นมากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมครับ
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแม็กกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแม็กกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแม็กกาแรต
3: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.
4: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
5: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: 5 จิโก้โปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรมไปเข้าศูนย์กัน
1: 0%
0: กับเล็กเตอร์ซอย0%น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากผลเหลืองแท้0%น้ำตาลทรายแต
2: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอย0%น้ำตาลทราย0%
3: อร่อยเกินต้าน

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร027407400
2: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ5โมนิกาผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
3: วิธี Safe Energy แบบ
4: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
3: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
5: ส่งท้ายกันครับคุณผู้ฟังครับสำหรับชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังถามว่าฝนตกไหมเลยส่งท้ายด้วยเพลงนี้เลยแล้วกันนะ

0: างครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: แหมส่องเก่งส่องทุกเรื่องเลยนะ
2: ก็ส่องเก่งจริงๆแหละครับเพราะเราคือโรงพยาบาลสินแพทย์เราส่องเพื่อให้คุณสบายใจส่องจนรู้ว่าคุณป่วยเป็นอะไรส่องจนผ่าตัดสำเร็จแผลเล็กฟื้นตัวไวส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ส่องกล้องเร็วรู้ไวแก้ไขทันที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ส่องกล้องที่ไหนนะคะขออีกที
2: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดี
5: คุณมีกลิ่นหืนไหม
4: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพย
7: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
8: ่ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
9: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
8: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
9: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
8: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
10: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
8: มัมช้อยส์มัมเลือก
9: เมียวเลิฟ
7: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
11: ่กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
13: โธ่บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
14: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: เบา
16: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
17: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: สิบปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: าแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ ReBeFortวิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: ไปติดตามด้วยกันนะคะเวลาของ Green Update กับดินสุทธินาถทองชื่นมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยโมนาชของออสเตรเลียนะคะคาดการณ์ว่าภายในปี2100ยอดคนที่เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนในออสเตรเลียอาจจะพุ่งสูงถึงเกือบ 6,000 รายต่อปีภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันนะคะซึ่งอยู่ที่ประมาณ250รายต่อปีในช่วงปี2016ถึง2019ภูมิภาคที่ร้อนที่สุดอย่าง Northern Territory จะได้รับผลกระทบรุนแรงสุดเลยนะคะโดยคาดว่าอัตราการเสียชีวิตจะสูงถึง 33.9 รายต่อประชากร 100,000 คนในขณะที่กลุ่มเปราะบางนะคะอย่างเช่นชุมชนพื้นเมืองคนที่อาศัยอยู่ในชนบทแล้วก็คนที่มีรายได้น้อยก็เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเนื่องจากขาดแคลนระบบทำความเย็นแล้วก็ทรัพยากรทางการแพทย์ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้นะคะก็เน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้มาตรการบรรเทาผลกระทบควบคู่ไปกับแนวทางการปรับตัวที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่เพื่อที่จะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยะประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง

เสียงร้องของมาตังกับทนได้ทุกทีนั่นเองนะครับผมมีคุณผู้ฟังนะครับอยากจะทราบว่าอโศกแถวนี้นี่มีฝนตกหรือยังนะครับตอนนี้ฟ้าครึ้มมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่อ่านจากข้อความนี่มีหลายพื้นที่ที่คุณผู้ฟังส่งมาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากๆไม่ว่าจะเป็นถนนเสรีไทยเขตบึงกลุ่มเองนะครับผมหรือว่ามีนบุรีเองเนี่ยก็มีฝนตกหนักมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังขับรถยังปลอดภัยด้วยนะฮะซิงเกิลล่าสุดจากพี่พลพลนะครับยังคงเป็นห่วงเขาถึงแม้ว่าตัวเองยังไร้ทิศทางไปนะครับชื่อเพลงว่าไร้น้ำหนักนะฮะเขาบอกว่าเวลาฟังเพลงอกหักในช่วงเวลาที่ฝนตกนี่มันจะแบบโอ้มันจะยิ่งเจ็บมากขึ้น 2-3 เท่าเลย

พื้นที่จริงๆนะครับมีเมืองทองธานีแจ้งวัฒนาฝนก็มาแล้วฝนตกบางโพนะครับผมมีคนบอกว่าอุดรธานีตอนนี้ไม่มีฝนเลยจ้ากระหน่ำมาตั้งแต่เช้าแล้วเห็นหลายคนรายงานอยากรายงานบ้างได้สิยินดีมากๆชั่วโมงนี้มี Drive to Home ส่งคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยนะครับผมมีสิทธิ์เติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาทรอมอบให้คุณผู้ฟังแล้วก็1เพลงที่อยากจะฟังได้แบบรวดเร็วไม่ต้องรอเลยทีเดียวนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับนะครับผมแล้วก็ชื่อเพลงที่คุณอยากจะฟังด้วยฮะส่งผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินให้หน่อยนะครับคนละ1ข้อความพอแล้วเดี๋ยวโทรกลับไปหาพูดคุยกันหน้าไมค์ชั่วโมงสุดท้ายกับผมปอครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆความรู้สึกดีๆ

0: โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
1: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why. We listen to different ideas and look for the reasons behind them. That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: ี่เป็นคนดูแลตัวเองดีมากๆงูสวัดมันมาแบบไม่ทันให้พี่ได้ตั้งตัวเลยเจ็บเหมือนถูกไฟฟ้าเป็นร้อยโวลต์ช็อตถ้าพี่รู้จักวัคซีนเร็วกว่านี้โรคนี้มันคงไม่เกิดขึ้นกับตัวพี่
1: งูสวัดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด

0: ไลฟ์เมดแนชชัลซูเปอร์ฟู้ดสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรดไลฟ์เมดเพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: รู้ทั้งรู้ว่าน้ำตาลเป็นพิษต่อร่างกายแต่ก็ยังเลือกหวานให้ชีวิตอยู่ดีก็มันมีผลต่อใจนี่นาจะเลิกก็ยากจนบางทีก็ติดหวานจนลืมเช็คว่ามันดีกับเราจริงๆหรือเปล่า
0: สุกนี้สี่ทุ่มมาถอนพิษความหวานจากรักที่ไม่เลือกเรากับคลับฟรายเดย์เขาไม่เลือกแต่เราไม่เลิกที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาที่ Facebook Club Friday Fanpage
2: Drive you home โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง

0: งูสวัสดป้องกันได้ไม่เห็นไม่ใช่ไม่มีน่ากลัวแบบนี้ไม่ใช่ผีนะครับแต่เป็นเชื้องูสวัสดใครเคยเป็นอิสุกอิสัยฟังทางนี้คุณเสี่ยงต่อการเป็นงูสวัสดโดยไม่รู้ตัวเพราะเชื้องูสวัสดก็เป็นเชื้อตัวเดียวกันกับอิสุกอิสัยที่หลบอยู่ในเส้นประสาทถ้าร่างกายอ่อนแอก็จะแสดงอาการเป็นตุ่มน้ำใสขึ้นเรียงตามแนวเส้นประสาทยิ่งอายุเพิ่มขึ้นยิ่งเสี่ยงเป็นงูสวัสดมากขึ้นโดยคนไทยวัย 50+ มากกว่า 90% มีเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคงูสวัสดอยู่ในตัว
1: 50+ อย่ารองูสวัสดความเจ็บที่คุณไม่อยากเจองูสวัสดป้องกันได้ด้วยวัคซีนปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำ
2: มากกว่า 90% นะครับของคนวัย 50+ เนี่ยมีเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคงูสวัสดอยู่ในตัว 50+ อย่ารอนะครับความเจ็บที่คุณไม่อยากเจอเพราะโรคงูสวัสดภัยเงียบอันตรายของวัย 50+ นะครับโรคงูสวัสดเนี่ยเมื่อเป็นแล้วมีโอกาสปวดแสบปวดร้อนถึงแม้ว่าผื่นหายแล้วนะครับผมอาการปวดตามแนวเส้นประสาทก็ยังอยู่บางคนปวดเป็นเดือนเป็นปีนะครับผมเพราะฉะนั้นงูสวัสดเนี่ยป้องกันได้ด้วยการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคแล้วก็วัคซีนนะครับหรือแวะเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ www.stopshinglesthailand.com

0: พราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Cure มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
3: Dystopia Concert Sold Out ทุกที่นั่งขอขอบคุณวัยรุ่นยุค 2000 ที่มาสร้างปรากฏการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันเตรียมมา Play Disc ที่คิดถึงในคอนเสิร์ตรวมศิลปินโคตรฮิตยุคแผ่นดิสถล่มเมืองแบงค์ปรีติดาเอนโดฟิน ETC ฟลัวลิปตาสครับสล็อตแมชชีแททูคัลเลอร์และซีลฝึกร้องเพลงไว้แล้วมาเจอกันวันที่9พฤษภาคมนี้ที่ Bytech Live งานนี้บัตรนั่งทุกซีทแต่อนุญาตให้ดีดได้ทุกเพลง
4: สนับสนุนโดย Birdie Good Moments Your Way วันดีๆในแบบคุณจอยครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครเลยเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion มีระบบฟอกฝุ่นสั่งงานผ่านมือถือคุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion นำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน
5: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
8: โดยร้านซักผ้าพี่วัว

0: ดยทิปเลดี้ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยะประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
1: ขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเวลาของ Drive You Home ด้วยนะครับทิปเลดี้ประกันรถชั้น1โดยทิพยะประกันภัยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดสวัสดีครับคุณเอครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณเอกำลังเดินทางกลับบ้านอยู่ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: รถติดไหมครับผม
2: ติดพอที่จะพิมพ์ไปเล่นกิจกรรมได้เลยครับ
1: เดินทางจากไหนไปไหนครับคุณเอครับวันนี
2: ้ตอนนี้อยู่เส้นวิภาวดีครับกำลังกลับบ้านอยู่แถวสายไหมครับ
1: อ๋อก็คือวิภาวดีมุ่งหน้าไปทางรังสิตนู่นใช่ไหมครับผมเลี้ยวขวาเข้าสู่ลำลูกกาใช่ไหมประมาณนั้นใช่ไหมแล้วใกล้ใกล้ถึงยังฮะ
2: ก็ขยับได้ทีละนิดทีละนิดครับ
1: ดูทรงแล้วยังไปได้ไม่ไกลสักเท่าไหร่โอเค1เพลงเป็นกำลังใจให้แล้วก็สิทธิ์เติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาทด้วยครับคุณเอครับ
2: ครับผม
1: เพลงอะไรดีเอ่ยสำหรับวันนี
2: ้เพลงไม่บังเอิญของกุลวัฒน์ครับ
1: ได้เลยเดี๋ยวปอเปิดให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็มีความสุขในวันพักผ่อนเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับผม
2: ครับขอบคุณครับ
1: พูดคุยกันใหม่หน้าไมค์วันนี้สวัสดีครับผมคุณเอครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากๆนะครับที่ร่วมสนุกกันขอบคุณทุกๆข้อความด้วยนะครับพลาดไปไม่เป็นไรมีให้ร่วมสนุกกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยสำหรับกิจกรรม Drive You Home ส่งคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยขอบคุณมากๆตั้งแต่บ่าย3เป็นต้นมาที่ช่วยเลือกเพลงกันส่งข้อความมาอยู่ด้วยกันตลอดทั้ง4ชั่วโมงนะครับผมส่งช่วงต่อให้กับ DJ พี่เฟียสเจอกันใหม่วันจันทร์ปอบ๊ายบายไปก่อนสวัสดีครับ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: Sis คะ Sis Sis รู้ไหมคะว่าตอน Sis ขับรถใครเข้าใจ Sis แบบสุดๆก็ชิปเลดี้ไงล่ะคะชิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1,000,000 บาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24 ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถชิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยประกันภัยโทร1736กด8
2: นี่ค่ะ

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ทะเบียนรถเลขสวยของคุณอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้อีกมากมายเพราะเงินทุกบาทที่คุณประมูลกับกปท.นำไปช่วยสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุและยังร่วมซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนเพื่อมอบโอกาสให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งเพราะทุกการประมูลคือการส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคมมากกว่าทะเบียนรถเลขสวยคือความปลอดภัยที่ยั่งยืนร่วมประมูลได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com
1: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

ขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: รถติดคุณก็ใส่ใจตัวเองได้นะครับลองเอามือกำพวงมาลัยแน่นๆบีบแล้วคลายสัก10ครั้งเพื่อให้เลือดลมได้สูบฉีดปล่อยวางทำใจสบายๆหายใจลึกๆแล้วผ่อนคลายอย่าลืมใส่ใจตัวเองเพื่อจะได้อยู่กับคนที่คุณรักไปนานๆกรุงเทพประกันชีวิตใส่ใจให้ชีวิตดี
3: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแบงค์กับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perses, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
4: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
5: Inspirationจากปอนกฤษดา
6: ผมว่าโอกาสมันเป็นสิ่งที่ถ้าไม่ไขว่คว้ามันก็จะเสียไปอ่ะสุดท้ายเสียใจไม่เท่ากับเสียโอกาสเนาะเสียใจไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หายอ่ะแต่ถ้าเสียโอกาสปุ๊บอ่ะเดี๋ยวผ่านไปปีหน้าก็เศร้าแล้วนะผ่านไปอีก10ปีคิดว่าทำไมตอนนั้นไม่ทำวะสิ่งหนึ่งที่เราควรจะทำคือเราต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงแต่มีฝันได้แต่สิ่งที่สุดคือต้องไม่ยอมแพ้ต้องกล้านิดนึงแล้วก็ต้องยอมรับด้วยนะว่าถ้าวันนึงมันแพ้ก็แพ้แล้วเอาใหม่เดี๋ยววันนึงมันจะมีพื้นที่ชนะของคุณเล็กๆอยู่เสมอ
7: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Ethan โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
8: มารออยู่แล้วนะคะเวลาของ Green News กับตินสุทินาทองชื่นองค์การอนามัยโลกค่ะก็เปิดข้อมูลนะคะกรณีพบคนติดเชื้อไวรัสฮันต้าสายพันธุ์แอนดิสบนเรือสำราญเป็นการแพร่ระบาดในวงจำกัดโดยย้ำว่านี่ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของโรคระบาดใหญ่แล้วก็ไม่ใช่วิกฤตแบบเดียวกับโควิด-19 แต่ก็ตามค่ะเขาขอให้ทุกประเทศเนี่ยร่วมมือกันใช้มาตรการทางสาธารณสุขเพื่อที่จะควบคุมวงการระบาดให้เร็วที่สุดสำหรับการติดเชื้อไวรัสฮันต้านะคะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่พบได้ยากมักจะแพร่กระจายจากสัตว์ฟันแท้อย่างเช่นหนูผ่านทางปัสสาวะมูลหรือน้ำลายของสัตว์ที่ติดเชื้อมนุษย์มักจะได้รับเชื้อจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนเชื้อนะคะก็จะมีอาการตั้งแต่ไข้หวัดธรรมดาไปจนถึงกลุ่มอาการทางปอดและหัวใจที่รุนแรงค่ะเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวรอบหน้าต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
7: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ไม่แน่ใจว่าตอนที่ฝนตกจะมีแต่คางคกหรือเปล่านะที่ล่าเริงนะแต่เราต้องไม่อ่อมครับเราจะต้องไม่หง่อยตอนฝนตกแต่จะบอกว่าเมื่อกี้โหคิดว่าเดินทางมาจากอีกที่นึงเนี่ยใช้แบบน่าจะแป๊บเดียวนะไม่ได้ไกลมากปรากฏว่าชั่วโมงกว่าอยู่นะครับ

จะเข้าสู่ช่วงฤดูหน้าฝนนะครับแล้วก็ช่วงฤดูของการเปิดเทอมด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าปีนี้เนี่ยเขาบอกพอเอลนีโญเข้ามาเนี่ยอาจจะทำให้ฝนตกลงน้อยลงนะครับแล้วก็อาจจะมีภาวะแล้งเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คือแหมมันยากกันคนละแบบนะครับยังไงก็เตรียมตัวปรับตัวด้วยก็แล้วกันนะครับแต่ว่าทางในเมืองเนี่ยอาจจะสบายขึ้นหน่อยเพราะว่าฝนน้อยนิดนึงเนาะอยากจะให้แบบเราสั่งฝนได้จังเลยบอกว่าฝนไปตกตรงนั้นทีแล้วก็ไม่ตกตรงนี้ก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยเลือกเวลาได้ก็น่าจะดีนะครับเหมือนโดเรมอนอะไรเงี้ยเลือกอากาศได้ทุ่มหนึ่งครับทุ่มกว่าเดินทางกลับบ้านด้วยกันกับเฟียสทัชโนนจารุพัชนีครับที่นี่จนถึง4ทุ่มเลยเฟียสอยู่เป็นเพื่อนที่กรีนเวฟที่นี่ขอบคุณที่ติดตามฟังนะครับ

ครบร่าเริงเลยเปิดไปตอนต้นชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะครับกับคุณที่ฝากเพลงเข้ามาด้วยนะฮะทักทายคุณจิมบอสตันด้วยบอกว่าที่บอสตันฝนไม่มีนะคะฟ้าสว่างแล้วก็แดดจ้ามากๆเลยนนทบุรีบอกฝนตกปล่อยๆว้าวฝนกระจายกันเยอะจริง

ือเปล่าไม่รู้แต่ว่าขี้งกแน่ๆนะฮะ25พฤษภาคมนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจโครงการนี้ไทยช่วยไทย plus หรือว่าคนละครึ่ง plus นั่นแหละนะครับกำลังจะเริ่มต้นแล้วเขามีงบให้ใช้ประมาณ 1,000 บาทต่อเดือนไป4เดือนรวมทั้งหมดก็คือ 4,000 บาทนั่นเองรัฐช่วยจ่าย 60% ส่วนเราจ่ายเอง 40% นะครับก็ออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆเพราะว่าเป็นเงินภาษีของเราทั้งนั้นก็น่าจะช่วยบรรเทาอะไรบ้างเล็กน้อยนะครับไม่รู้ว่ามีจำกัดสิทธิ์ด้วยหรือเปล่าแต่จริงไม่ควรจำกัดสิทธิ์คิดว่าทุกคนควรน่าจะได้นะครับไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมว่าบางทีมีจำกัดสิทธิ์ด้วยงงอยู่เหมือนกัน

ื่อเพราะจังเลยทักทายคุณพระดอนด้วยนะฮะส่งข้อความมาจากชลบุรีบอกว่าฝนโปรยปลายเลยแล้วก็ฟังเพลงเพลินมากๆเลยนะครับชอบส่งข้อความเข้ามารู้สึกดีอ่ะรู้สึกเหมือนมีเพื่อนนั่งอยู่ข้างไม่เหงาเลยทุ่มเกือบ40นาทีแล้วนะครับการเดินทางกลับบ้านของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างก่อนหน้านี้ขึ้นมาจากลาดพร้าวมาอโศกใช่ไหมก็ประมาณชั่วโมงกว่าเพลินๆครับการจราจรกรุงเทพแถมน้ำท่วมอีกด้วย

0: ชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต
1: ทักทายยอดมนุษย์คนเก่งโลกทั้งใบของใครหลายๆคนทุกๆคนที่ฟัง Green Wave อยู่ตอนนี้ด้วยนะครับหลายคนเก่งที่เป็นคนที่ดูแลหน้าที่ของตัวเองดูแลงานของตัวเองดูแลครอบครัวแล้วก็ต้องซัพพอร์ตหลายๆชีวิตในครอบครัวหรือว่าคนอื่นๆอีกนะครับต้องบอกว่าคุณเก่งมากๆเลยแต่จะบอกว่ายอดมนุษย์เนี่ยคืออย่างพวกยอดมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยก็มีวันที่จะพลังหมดได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมหมั่นเติมพลังให้กับตัวเองด้วยนะครับอันนี้มันเป็นฟังก์ชันนึงเลยที่ยอดมนุษย์หรือคนทั่วไปคนเก่งของเราเนี่ยจำเป็นจะต้องดูแลตัวเองให้ดีนะกรุงเทพประกันชีวิตเข้าใจครับเพราะว่าการเป็นที่พึ่งให้คนอื่นมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เป็นเกียรติมากเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจมากแล้วก็เป็นงานเขาเรียกว่าเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ามันเติมเต็มเราเหลือเกินเวลาที่เราสามารถช่วยเหลือหรือสปอร์ตคนอื่นได้เราก็มีความสุขด้วยเช่นเดียวกันแต่ในหลายๆครั้งเนี่ยมันทำให้เราลืมดูแลตัวเองไปเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับทั้งในเรื่องของร่างกายจิตใจนะครับเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอหรือแม้กระทั่งเรื่องของการดูแลการเงินด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าบริหารจัดการดีชีวิตมันสบายขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเริ่มดูแลตัวเองเริ่มดูแลครอบครัวค่อยๆวางแผนครับลองวางแผนทีละอย่าง2อย่างหรือว่าบางทีอาจจะต้องมีการคุยกันโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องในครอบครัวจะต้องมาปรึกษากันนิดนึงว่าเรื่องนี้เราจัดการกันยังไงดีนะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินครับเราจะมาบริหารอยู่คนเดียวไม่ได้บางทีสถานการณ์การเงินเป็นยังไงต้องเปิดเผยให้ที่บ้านรู้นิดนึงว่าเฮ้ยตอนนี้สถานการณ์แบบนี้เราต้องใช้เงินแบบนี้ต้องช่วยกันนะจะได้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับแต่เรื่องของการเงินมันเป็นเรื่องที่หลายๆครั้งนี่ก็อยู่เขาเรียกว่ามันใช้ความสามารถและใช้พลังในการลงไปบริหารจัดการค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีตัวช่วยเป็นผู้ช่วยที่สามารถเป็นมืออาชีพเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้จะช่วยผ่อนเบาให้กับเราได้เยอะมากเราจะได้มีแรงมีพลังไปทำงานอื่นไปดูแลส่วนอื่นๆของครอบครัวด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะการเป็นยอดมนุษย์นั้นต้องมีผู้ช่วยครับใครที่สนใจนะครับอยากได้ผู้ช่วยทำให้เป็นการเติมเต็มคุณภาพชีวิตของครอบครัวและก็ตัวคุณได้ดีขึ้นปรึกษาตัวแทนที่ปรึกษาการเงินของกรุงเทพประกันชีวิตได้ครับโทร02-777-8888แล้วคุณก็จะเห็นแพลนที่มันออกมาทำให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ชัดเจนขึ้นมีแผนที่มั่นคงมากขึ้นกับการดูแลครอบครัวแล้วก็ชีวิตของคนที่คุณรักนั่นเองนะครับข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ที่ www.bangkoklife.com ส่งเพลงนี้ให้กับคนเก่งทุกๆคนด้วยจะบอกว่าผ่านมาได้อีก1สัปดาห์เก่งมากๆ

0: คนเก่ง
1: ชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิตโทร02-777-8888
2: มีคนส่งข้อความเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องงานค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับมีหนึ่งในข้อความนั้นบอกว่าหัวหน้าใหม่นี่ที่เพิ่งมาทำทุกคนในทีมปวดหัวกันหมดแรงทุกวันเลยโหส่งกำลังใจให้ด้วยกันแล้วกันนะครับหวังว่าจะปรับตัวกันได้เร็วนอกจากปรับตัวแล้วเรื่องของการสื่อสารปรับความเข้าใจกันก็จะทำให้ทีมเนี่ยไปได้ดีขึ้นนะครับต้องลองดูนะครับอ่ะส่งกำลังใจให้ครับ
3: Good news.
2: Good news ในช่วงนี้นะครับก็สำหรับคนที่มีรถนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกโอกาสหนึ่งสำหรับใครที่มีรถแล้วก็กำลังมองหาเงินหมุนอยู่พอดีด้วยนะครับตอนนี้ Car for Cash เสนอดอกใดที่ถูกเจียวดอกเดียวที่ถูกใจกับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car for Cash ครับที่ปรับลดดอกเบี้ยแบบสวยๆเลยผ่อนสบายๆเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนครับช่วยลดภาระได้เยอะเลยนะครับมีรถก็เปลี่ยนเป็นเงินได้ให้รถใช้ต่อได้ไม่สะดุดนะครับมองหาเงินหมุนแบบสบายใจจังหวะนี้คุ้มสุดแล้วกับการรีไฟแนนซ์รถกับ Car for Cash ครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.24% ได้วงเงินเต็ม 100% ครับอนุมัติเงินไวภายใน30นาทีผ่านแอป Go by กรุงศรีออโต้ผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนด้วยนะครับต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้และรถยังมีขับมีเงินไปต่อยอดเสริมสภาพคล่องได้อย่างมั่นใจสมัคร Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถที่027407400นะครับหรือว่ากรุงศรีออโต้และธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขากู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47% ถึง 15% ต่อปีตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์69ถึง30มิถุนายน69
4: เพื่อนเป็นหมอ
5: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
6: เมื่อคืนก็เข้านอนไวอยู่นะแต่ทำไมมันยังง่วงๆอย่างนี้ก็ไม่รู้อ่ะเพื่อน
5: อาจจะเพราะว่าเมื่อคืนที่ดาวนอนหลับดาวไม่ได้หลับลึกถึงช่วง deep sleep ร่างกายเลยใช้การหาวเพิ่มเนตริกออกไซด์เพิ่มการไหลเวียนของเลือดขึ้นมาแทนทั้งที่หลับแล้วตื่นมาก็เลยรู้สึกไม่สดชื่นจ้ะ
6: ทั้งที่นอนตั้ง8ชั่วโมงเนี่ยนะ
5: บางทีนอน8ชั่วโมงอาจไม่ได้แปลว่าเราพักผ่อนเต็มที่นะดาวเพราะความจริงร่างกายเราไม่ได้วัดการพักแค่จำนวนชั่วโมงอย่างเดียวจ้ะแต่ดูในเรื่องของคุณภาพการนอนด้วยนะว่าเราหลับลึกแค่ไหนมีฝันหรือเปล่าแล้วสะดุ้งตื่นมากลางดึกบ่อยไหมถ้ายังนอนไม่มีคุณภาพต่อให้นอนครบ8ชั่วโมงก็ยังรู้สึกว่าไม่สดชื่นอยู่ดีจ้ะ
6: กว่าจะหลับว่ายากต้องนอนให้มีคุณภาพอีกโอ้ชีวิต
4: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณท็อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาแรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
7: โชว์หวยพร้อมไหม
8: พร้อม
7: กำไรอยากได้ไหม
8: อยากได
7: ้งั้นต้องนี่เลย
9: โชว์หวยก็

0: ทุกสาขาโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเพื่อผู้ประกอบการ
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: อนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
2: วิธี Save Energy แบบ
3: สวัสดีครับผมบูพงธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น Power Bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับชีวิตยากลำบากการงานติดขัดขชาพาพาไปมูองค์เทพนาจาเพื่อขอพลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรควันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และเยื้อหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
5: แดดประเทศไทยเผาไม่พอเศรษฐกิจเผายิ่งกว่าร้อนทั้งตัวร้อนทั้งเงินโอ้ยแต่ถ้าได้เพลงดีๆเปิดเพลงคลอเบาๆคงจะรู้สึกฟังเพลงที่ทำให้ใจเบาสบายแบบนี้ได้ทุกเสาร์อาทิตย์ตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM
2: โดยขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้และ

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
4: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
5: ์บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เมื่อคนจบแต่คนไม่จบความสุขจึงกลับมาอีกครั้งแต่กลับมาครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมไดโนฟีนอัพสเตจแสบสนิทคอนเสิร์ตแสบหนักกว่าพร้อมแขกรับเชิญเพื่อนสนิทเซตใหม่คริสติน่าอากิล่าโจอี้ภูวศิษฐ์ออฟปองศักดิ์และซิเคทเกสที่ทุกคนต้องกรี๊ด 16-17 พฤษภาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์ขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
4: นี่คือเวลาของ Green News นะคะตามฟังกันต่อกับตินสุทินาทองชื่นสิงคโปร์ค่ะได้สั่งแยกกักตัวผู้ชายชาวสิงคโปร์2คนนะคะอายุ65ปีแล้วก็67ปีหลังจากพบว่ามีประวัติเดินทางไปกับเรือสำราญที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสฮันต้าค่ะโดยสำนักงานควบคุมโรคติดต่อแห่งสิงคโปร์บอกว่าอาการเบื้องต้นเนี่ยรายนึงมีน้ำมูกไหลแต่ว่าโดยรวมยังแข็งแรงดีค่ะส่วนอีกรายไม่มีอาการใดๆซึ่งตอนนี้เนี่ยทั้งคู่ยังคงรอผลตรวจหาเชื้ออย่างเป็นทางการนะคะถ้าผลออกมาเป็นลบทั้ง2คนจะต้องกักตัวต่ออีก30วันนับจากวันที่สัมผัสเชื้อครั้งสุดท้ายแต่ถ้าผลเป็นบวกก็จะต้องนอนที่โรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาแล้วก็เฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดทันทีเนื่องจากว่าโรคนี้มีความรุนแรงและอาจจะทำให้อาการสุดหนักได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะคุณผู้ฟังรอบหน้าเวลาของ Green News ยังคงติดตามได้เหมือนเดิมนะคะ
3: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
5: DJ Playlist 55 Minutes DJ Fiat

พิจนาคำนาทีที่ยิ่งใหญ่ครับแล้วก็ก่อนอันนี้มีเกมเกียรติยศจากพี่ก๊อตด้วยครับไม่ยอมหมดหวังพี่คิมครับพี่เบิร์ดชีวิตเล็กคิดเองตอนต้นชั่วโมงเปิดไว้ให้ฟังเพลงพวกนี้แล้วมันฮึกเหิมเนาะมันเป็นการให้กำลังใจนะครับมีข้อความส่งเข้ามาเลยบอกว่าผมยื่นคะแนนสอบเข้ามหาลัยอยู่ในช่วงนี้นะครับรอลุ้นอยู่ไม่รู้จะไปถึงฝั่งฝันหรือเปล่าก็เป็นกำลังใจให้กันละกันเชื่อว่าจริงๆแล้วชีวิตมันน่าจะมีทางเดินหลายๆทางเนาะถ้าเกิดว่าทางนี้มันไปแล้วมันไม่ได้หรือว่ามันไปแล้วบางทีอาจจะไปได้แต่ไปถึงจริงๆแล้วเราจะชอบหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นจริงแล้วเราเปิดออปชันไว้กว้างๆทางเดินของชีวิตมันมีทางเลือกหลากหลายแบบหลากหลายจังหวะเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับตัวเองลองดูอันนี้ไม่ได้ก็ทำอีกอย่างนึงก็ยังได้อยู่

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน
1: อย่าลืมนะว่ารักตัวเองไม่เจ็บเลยสักวัน

โดยทอสอเราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเราทำให้คนไทยมีบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Message ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: และสมาชิกบางจาก Green Mouse น้ำมันขึ้นได้คืนเป็น point เมื่อเติมน้ำมันวันแรกที่ปรับราคาขึ้นถึง30มิถุนายนนี
2: ้ DJ Playlist ของเฟียในชั่วโมงนี้นะครับทิ้งท้ายด้วยแบมด้วยแล้วก่อนนี้มีเพลงเพราะที่ฝากเข้ามาเพลงจากพี่บี้สุกฤตนะครับอู้บ่จ้างซิงเกิลใหม่ล่าสุดนั่นแหละนะครับพักกันก่อนสักครู่แป๊บนึงมีข่าวต้นชั่วโมงนะฮะ
0: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่มีโอกอมีโอกอแมวเลี้ยงมีบ้านต้องมีโอกออาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกอ
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอกอสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร027407400
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บาร์ก็อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
6: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
7: ใครจะรู้ว่าก่อนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนี้ต้องผ่านการออดิชั่นใต้โต๊ะทำงาน OT EP 70เผือกอาร์ตโบพาเรียนรู้เส้นทางกว่าจะมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสมัครยังไงการคัดเลือกเข้มข้นแค่ไหนมีสวัสดิการอะไรดีๆบ้างใครฝันอยากเป็นอาจารย์ดูพร้อมกัน7พฤษภาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนคนทำงานโดย Deep Dreams Come True ทุกความฝันเป็นจริงได้ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
8: Inspiration จากปอนกฤษดา
9: ผมว่าโอกาสมันเป็นสิ่งที่ถ้าไม่ไขว่คว้ามันก็จะเสียไปอ่ะสุดท้ายเสียใจไม่เท่ากับเสียโอกาสเนาะเสียใจไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หายอ่ะแต่ถ้าเสียโอกาสปุ๊บอ่ะเดี๋ยวผ่านไปปีหน้าก็เศร้าแล้วนะผ่านไปอีก10ปีคิดว่าทำไมตอนนั้นไม่ทำวะสิ่งหนึ่งที่เราควรจะทำคือเราต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงแต่มีฝันได้แต่สิ่งที่ที่สุดคือต้องไม่ยอมแพ้ต้องกล้านิดนึงแล้วก็ต้องยอมรับด้วยนะว่าถ้าวันนึงมันแพ้ก็แพ้แล้วเอาใหม่เดี๋ยววันนึงมันจะมีพื้นที่ชนะของคุณเล็กๆอยู่เสมอ
10: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดย Mum Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mum Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green News โดยแฮปปี้เมดนมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพย่างดันหลอบบลูเรสปอนทีจี
11: มาเจอกันนะคะเวลาของ Green News กับดินสุทินาทองชื่นองค์การสหประชาชาติค่ะได้นำเสนอแผนแม่บทแบบใหม่เกี่ยวกับวิธีที่ประเทศต่างๆใช้ประเมินความก้าวหน้าของประเทศโดยใช้ตัวชี้วัดอื่นมาช่วยเสริมผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ที่เป็นตัวชี้วัดเดิมโดยเลขาธิการของ UN นะคะอันโตนิโอกูเตเรสบอกว่าถือเป็นก้าวสำคัญค่ะในการแก้ไขจุดบอดที่เรื้อรังมานานในการวัดความก้าวหน้าโดย GDP เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดแต่ว่า GDP ไม่สามารถเป็นตัวชี้วัดเพียงอย่างเดียวได้โดยมีข้อมูลจากแผนกสื่อสารระดับโลกของสหประชาชาตินะคะเขาบอกว่าถึงแม้ GDP จะยังคงเป็นเครื่องมือวัดผลผลิตทางเศรษฐกิจที่จำเป็นแต่ว่าการพึ่งพา GDP อย่างเดียวมีความเสี่ยงที่จะทำให้เห็นภาพความก้าวหน้าที่ไม่ครบถ้วนซึ่งอาจเป็นภาพที่เศรษฐกิจเติบ โตได้ทั้งที่มิติสำคัญของความเป็นอยู่ที่ดีอย่างเช่นความปลอดภัยหรือคุณภาพสิ่งแวดล้อมกำลังเสื่อมโทรมลงอย่างรุนแรงค่ะต้นชั่วโมงหน้าเรายังติดตามได้กันต่อกับ Green Update นะคะ
10: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอปบูเลสปอนทีที

0: ค่อนข้างการันตีเลยนะครับพอบอกว่ามีชื่อป๊อปปองกูลโบสุริตาอะไรเงี้ยการันตีเลยว่าต้องร้องเพลงเพราะมากๆแน่ๆเลยแล้วก็เวลามาคัฟเวอร์ไนท์ก็จะเลือกแต่เพลงเพราะๆมาคัฟเวอร์แล้วก็ทำใหม่ได้น่าสนใจมากเลยนะครับป๊อปปองกูลครับเพลงนี้ทะเลใจส่วนพี่โบสุริตาก็เอาเพลงของป๊อปนั่นแหละมาคัฟเวอร์ใหม่อยากรู้แต่ไม่อยากถามนะครับคัฟเวอร์ไนท์ตอนใหม่ล่าสุดแกสบี้กาล่าออฟปองศักดิ์แก้มวิชญานีมีให้ดูวันพรุ่งนี้แล้วตอน 10:00 น.นะครับทางช่อง YouTube A Time ติดตามชมกันได้ Cover Night
1: Live โดย
2: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาสักผ้าที่ Wash Express
3: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express และอาหาร

0: ิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perses, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม Pepsi, ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
3: วิธี Save Energy แบบ
4: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
3: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับสเตทเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
0: โดยร้านซักผ้าพี่วัว

0: โดยแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: เดบิวต์แทร็กเพลงใหม่ล่าสุดของเอิร์ธธนวีนะครับเป็นเพลงที่ฟังแล้วเป็นฮาร์ดวอร์มิ่งซองฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นมากเลยนะครับเขาบอกว่าที่ไหนที่มีความรักที่นั่นก็คือบ้านของเรานั่นแหละนะครับเคยมีคำฝรั่งเขาบอกว่าคือคำว่าบ้านในภาษาไทยก็จะมีคำว่าบ้านคำเดียวแต่ว่าถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษมันจะเป็นเป็น house กับ home ใช่เขาบอกว่า a house is not a home เพราะว่า house ก็คือเป็นบ้านเป็นหลังๆเงี้ยแต่ว่า home มันคือที่ครอบครัวเราอยู่หรือที่มีความรักอยู่ที่นั่นนั่นเองนะครับเพลงนี้เอิร์ธพัทรวีเขาก็ตีความบอกว่าจริงๆแล้วนะทุกที่คือจริงบ้านเราอาจจะไม่ใช่สถานที่ก็ได้นะบ้านเราอาจจะเป็นคนบ้านเราอาจจะเป็นความสัมพันธ์ก็ได้บ้านของเรามันอาจจะเป็นตัวเราเองก็ได้นะครับถ้าในที่นั้นมันมีความรักตรงนั้นมันเป็นบ้านของเราได้เสมอชื่อเพลงใหม่ล่าสุดว่าชื่อกี่ฤดูนะครับเพลงนี้จากเอิร์ธ

จากพี่ปุ้นชลีนะครับความรักแล้วก็ก่อนหน้านี้มีเพลงเพราะฝากกันเข้ามาด้วยโฮมนะครับจากพี่ปั่นนะครับเสียงของพี่ปั่นนะครับแล้วก็มีเพลงจากเอิร์ธทาราวีครับมีคนส่งข้อความเข้ามาบอกว่าตอนนี้ยังทำงานอยู่เลยทำโอทีอยู่นะครับคุณสมิธนะครับขอให้มีความสุขกับการทำงานก็แล้วกันอย่าลืมพักผ่อนด้วยนะนะครับแล้วก็หลายๆคนที่ยังทำงานอยู่ในตอนนี้นะครับส่งกำลังใจแล้วก็ส่งเพลงเพราะไปให้ด้วยก็แล้วกันครับทิ้งท้ายกันในช่วงนี้ก่อนที่จะเปลี่ยนช่วงเป็นคลับฟรายเดย์ในชั่วโมงหน้านะครับติดตามฟังเรื่องราวของความรักกันได้ฝากเพลงทิ้งท้ายเอาไว้และเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีหนึ่งวันจันทร์มีความสุขกับการพักผ่อนนะครับในช่วงวีคเอนด์นี้นะครับอยู่กับเพลงเพราะได้เสาร์อาทิตย์ด้วยที่ Queen Wave ที่นี่วันนี้เฟียไปก่อนขอบคุณมากที่ติดตามฟังนะครับเจอกันครับสวัสดีฮะ

0: คอนจบแต่คนไม่จบความสุขจึงกลับมาอีกครั้งแต่กลับมาครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมไดโนฟีนอัพสเตจแสบสนิทคอนเสิร์ตแสบหนักกว่าพร้อมแขกรับเชิญเพื่อนสนิทเซตใหม่คริสติน่าอากิล่าโจอี้ภูวศิษฐ์ออฟปองศักดิ์และซิกเก็ตเกสที่ทุกคนต้องกรี๊ด16 17พฤษภาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์ขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: เดือนที่แล้วหยุดนานจนสมใจแต่เจอเดือนนี้เข้าไปขอวันหยุดเพิ่มได้ไหมคะหัวหน้าอยากหยุดงานสักหนึ่งปีแต่เงินในบัญชีมันมีไม่พอโอ้ยเจ็บสิสู้ชีวิตมาแล้วทั้งสัปดาห์ให้ Music Day ช่วยผ่อนคลายฮีลใจตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 106.5 FM
2: โดย

0: ดิสโทเปียคอนเสิร์ตโซเอาทุกที่นั่งขอขอบคุณวัยรุ่นยุค 2000ที่มาสร้างปรากฏการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันเตรียมมาเพลย์ดิสที่คิดถึงในคอนเสิร์ตรวมศิลปินโคตรฮิตยุคแผ่นดิสถล่มเมืองแบงค์ปรีติดาเอ็นโดฟิน ETC ฟลัวลิปตาสครับสล็อตแมชชีแทททูคัลเลอร์และซิลฝึกร้องเพลงไว้แล้วมาเจอกันวันที่9พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคไลฟ์งานนี้บัตรนั่งทุกซีทแต่อนุญาตให้ดีดได้ทุกเพลง
1: สนับสนุนโดย Birdie Good Moments Your Way วันดีๆในแบบคุณจอยครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครเลยเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion มีระบบฟอกฝุ่นสั่งงานผ่านมือถือคุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion นำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน Green
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
3: มารออยู่แล้วค่ะนี่คือเวลาของ Green Update นะคะกับตินสุที่น่าทองชื่นองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกคาดการณ์นะคะเรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญจะกลับมาในช่วงครึ่งหลังของปีนี้โดยคาดว่าจะเริ่มตั้งแต่เดือนนี้แหละค่ะพฤษภาคมจนถึงกรกฎาคมและอาจจะลากยาวไปจนถึงสิ้นปีโดยแบบจำลองสภาพอากาศจากสำนักอุตุนิยมวิทยาหลายแห่งบอกว่าอาจจะมีแนวโน้มรุนแรงและยังไม่แน่ชัดว่าจะถึงระดับซูเปอร์เอลนีโญหรือไม่ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีรายงานว่าเกิดซูเปอร์เอลนีโญ3ครั้งเท่านั้นก็คือในปี1982ปี1997แล้วก็ปี2015ซึ่งการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยโลกกำลังผลักให้โลกเนี่ยสูญเสียสมดุลแล้วก็เสี่ยงเผชิญกับสภาพอากาศสุดขั้วที่รุนแรงผิดปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งที่รุนแรงคลื่นความร้อนที่ยาวนานสภาพอากาศหนาวจัดนะคะน้ำท่วมฉับพลันอย่างรุนแรงพายุมีความรุนแรงอย่างรวดเร็วซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบรอบด้านต่อสิ่งมีชีวิตค่ะต้นชั่วโมงหน้าเรายังเจอกันอยู่เดี๋ยวกลับมาส่งข่าวกันต่อนะคะ Green
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

0: วันนาตราชผู้ผลิตรายการบันเทิงยอดเยี่ยมปี2559
1: เขาไม่เลือกแต่เราไม่เลิก
2: โอ้โหฟังชื่อต่อแล้วมันมีความยื้ออยู่ข้างใน
3: สะท้อนใจ
2: เขาไม่เลือกแต่เราไม่เลิก
3: เออเอาสิใครจะชนะ
2: นะตื้อเท่านั้นที่ครองโลกแต่จะครองใจเธอหรือเปล่าต้องดูกันอีกทีนึงสวัสดีค่ะนี่คือ Club Friday สวัสดีพี่ชอต
3: สวัสดีค่ะ
2: 4ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะนะชื่อตอนแบบนี้เป็นอีกหนึ่งตอนที่มีคนส่งเรื่องราวเข้ามาใน Club Friday Fanpage เยอะเชียวก็เข้าใจความรักมันเป็นเรื่องที่มันไม่มีเหตุผลนะคะคนบางคนเขาไม่รักเรานะถ้าเราไม่รักเขากลับก็จบอะแต่บางคนเขาไม่รักแต่รักเขานี่พี่สู้ตายอะ
3: แล้วความรักมันคือความหวังอะพี่อ้อย
2: ก็จริง
3: ยิ่งรักยิ่งหวังอะ
2: ใช่ใช่
3: ขอให้แบบมีความหวังสักนิดนึง
2: ค่ะ
3: ขอให้แบบมีอะไรสักหน่อยนึงมาแบบเหมือนแบบน้ำฉลมใจ
2: หยดลงไป
3: บนพื้นทรายก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะนะวันนี้ใครก็ตามอยู่ในภาวะนี้เลยค่ะเขาไม่เลือกแต่เราไม่เลิกนะคะไหนเรามาคุยกันซิเอาอะไรเป็นแรงบันดาลใจในการเดินหน้าต่อดีแม้จะเดินต่อคนเดียวก็เดินเพราะอย่างน้อยอาจจะคิดว่าเอาหน้าวันหนึ่งเขาต้องเห็นสิว่าใครคือคนที่รักเขาที่สุดนะคะถ้าอยากโทรมาใช้026658377-80นะคะอยากให้โทรไปฝากเบอร์ไว้ใน Club Friday Fanpage ฝากไว้ในอินบ็อกซ์อยากจะฟังกันแบบโหเอาให้จัดๆเลยค่ะฟังตอนขับรถสนุกมากนะคะฟังผ่านแอป A-Time ฟังฟินก็ได้ฟังผ่าน 106.5 ก็ได้ดูไลฟ์ผ่าน Facebook ค่ะ Facebook ของ Green Wave 1065 Facebook ของ Club Friday Fanpage ดูทาง YouTubeของ A-Time TikTok @greenwave 1065เรามาดูกันว่าวันนี้ฟังเสร็จปั๊บมีแรงบันดาลใจในการยื้อต่อหรือโอ้น่าจะพอแล้วล่ะก็เขาไม่เลือกแล้วแต่เธอเลยแล้วแต่คุณเลย
3: แล้วแต่เป็นฝั่งไหนด้วย
2: ใช่
3: นะคะบางคนอาจจะเป็นคนที่แบบก็ไม่อ่ะ
2: ค่ะ
3: เออทำไมนะถึงได้แบบไม่รักสักที
2: หรือไปเจอคนที่ไม่อ่ะแต่นิสัยเสีย
3: ยังอยู
2: ่คืออ๋อก็อยู่ตรงนี้ก่อน
3: ให้ความหวังด้วย
2: ค่ะได้หมดเลยนะคะและก่อนที่เราจะรับสายกันค่ะแน่นอนวันศุกร์ค่ะเรามีClub Friday The Seriesด้วย
3: ใช่ค่ะตอนนี้ก็คือ Similar Love เนาะความรักที่อยู่ในเหมือนโลกเสมือนจริง
2: ค่ะ
3: ตอนนี้มีข่าวเยอะเลยพี่อ้อย
2: ใช่จริงๆ
3: มีตอนนั้นที่ญี่ปุ่นถึงขนาดแต่
2: งงาน
3: กันเลยทีเดียวนะคะแต่งงานกับมือถือนี่แหละค่ะหน้า
2: เขาใส่เป็น iPadแล้วก็แบบมีการแบบสเก็ตภาพเป็นคนคนนั้นแล้วก็เข้าพิธีแต่งงานและพ่อแม่เขาก็ยินยอมพร้อมใจเพราะเขาก็เข้าใจว่าอย่างน้อยเห็นลูกมีความสุขแล้วคนเราบางคนมันเปราะบางจริงอะเมื่อโลกแห่งความเป็นจริงโหดร้ายก็สร้างโลกจินตนาการและได้คุยกับคนคนนั้นทุกวันจนรักกันสายที่โทรเข้ามา
3: คร
2: ับ Friday วันหนึ่งยังเป็นแบบนั้นเลยอ
3: ะ
2: ซึ่งเราขำเขาไม่ได้จริงๆนะเพราะเขามีความรู้สึกนั้นจริง
3: ๆจริงๆอะมันน่าขำเลยพี่อ้อยมันน่าเศร้าป่ะ
2: บางคนอาจจะรู้สึกกันว่าแบบ
3: มันน่าเศร้าจังเลยอ่ะ
2: แต่เราต้องเข้าใจค่ะความรักและความเปราะบางไม่เท่ากันล่าสุดในเมืองจีนไงคะแอปพลิเคชันหนึ่งซึ่งเป็นแอปที่ดังมากและเป็นแอปอันดับหนึ่งคือการสร้างภาพแฟนเก่าสามารถใส่ข้อมูลได้หมดเลยแฟนเก่าเคยชอบอันนี้เขามีข้อดีอย่างนี้ตืดตืดตืดตืดตืดที่แย่กว่าไม่รู้ในความรู้สึกของความคนทำ Club Friday มีแฟนใหม่แต่ยังสร้างแฟนเก่าไว้เป็น AI แล้วก็ยังคุยกับแฟนเก่าทั้งที่ตัวเองคบกับแฟนใหม่แล้วก็มีข้ออ้างว่าเฮ้ยอะไรนี่ AI แล้วมันมีคำหนึ่งที่เขาบรรยายในข่าวได้น่าสนใจมากนะคะวันหนึ่งเราจะเกิดการนอกใจทางอารมณ์ซึ่งจริงก็ในเมื่อคุณคุยกับคนที่เป็นแฟนเก่าแล้วมันมีพื้นฐานความรักอยู่แล้วอะก็ติดจนทำให้คนที่เป็นแฟนใหม่ต่อให้แบบเอ๊ะตกลงฉันจะหึงอะไรเนี่ยเขาคุยกับแอปพลิเคชันแต่มันก็อดรู้สึกไม่ได้ว่าเวลาที่ควรจะเป็นของเราถูกแชร์ไปยังอดีตของเขาอะ
3: ที่รู้สึกว่ามันน่าเศร้าคือในที่สุดแล้วอะค่ะก็ต้องตื่นขึ้นมาแล้วพบกับความจริงว่ายังไงมันก็เป็นไปไม่ได้มันไม่มีตัวตนอะไม่มีเขาอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยโอ้โหมันเศร้าจริงๆเลยลองดูค่ะ Similar Love เป็น Club Friday The Series ที่เราได้นำเอาเรื่องราว Based on True Story ในเรื่องนี้มาให้ได้ดูกัน
2: ค่ะนะพอดีเดะเลยค่ะกับยุคนี้จริงๆนะคะ
3: ถ้าเกิดดูไม่ทันก็ไปย้อนหลังที่แอปวันดี
2: นะพรุ่งนี้ค่ะ Club Friday Show เปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังเป็นแขกรับเชิญที่ไม่ได้มาครั้งแรกแต่การมาแต่ละครั้งพีคทุกครั้งเพราะว่าชีวิตของเขาเคลื่อนตัวแรงมากจริงๆ PK ค่ะ
3: ดีเจพีเคของเรานี่แหละ
2: ใช่ค่ะ
3: ตอนนี้ไม่ได้มาคนเดียว
2: ใช่มาเป็นครอบครัวเลยอ่ะ
3: ใช่ค่ะสำหรับครอบครัวใหม
2: ่และรักครั้งปัจจุบันของเขาและอยากชวนให้ดูค่ะ แน่นอนคนเราพลาดได้ผิดได้การให้โอกาสคือเรื่องสำคัญแต่เขาเคยเป็นคนหนึ่งที่ไม่ให้โอกาสตัวเองด้วยซ้ำและคิดว่าความผิดนั้นมันต้องจบลงด้วยกันจากโลกนี้ไปเถอะเพราะเขารู้สึกเลยว่าเขาเหนื่อยแม้แต่จะหายใจ
3: ไม่อยากจะลืมตาตื่นขึ้นมาไม่รู้จะตื่นทำไมซึ่งบางทีอาจจะมีแบบมุมมองนะพี่อ้อยเนา
2: ะ
3: จะรู้สึกว่าแบบทำไมเราเอาคนที่แบบคนผิดคนที่เคยทำความผิดหรือคนที่อาจจะถูกตัดสินไปแล้วว่าไม่ดีมาสัมภาษณ์มาคุยกันแต่ลองฟังดูลองคุยดูค่ะลองดูเขาเราอาจจะได้แง่คิดมุมมองอะไรบางอย่างเนาะคืออย่างที่อ้อยบอกอ่ะเราไม่มีใครหรอกที่ไม่เคยทำผิดอ่ะ
2: ใช่ค่ะ
3: ใช่ป่ะซึ่งเวลาเราทำผิดเองอ่ะเราจะอนุญาตที่จะให้อภัยแต่เวลาที่คนอื่นทำผิดบ้างบางทีวันนี้สังคมก็ใจร้ายในการที่จะแบบว่าโอ้ผิดของคนอื่นนั้นมันใหญ่โตเหลือเกิน
2: ค่ะ
3: เราต้องไม่ให้โอกาสสิเราต้องไม่ให้อภัยสิไม่ต้องให้โอกาสไม่ต้องให้อภัยก็ได้แต่ลองดูสิคะว่าบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรแปลกๆใหม่ๆในชีวิตก็ได้สำหรับคนที่รู้สึกตัวเองว่าฉันจะไม่วันทำผิดบนโลกใบนี้
2: ซึ่งเป็นไปไม่ได้ค่ะและแน่นอนค่ะข่าวก่อนหน้านี้ที่ทางภรรยาเก่าทางน้องโยเกิร์ตก็ยังบอกกันเลยว่าทุกอย่างมันโอเคแล้วนะคะ
3: เราคุยกันเรียบร้อยละตกลงจบกันได้ดีละ
2: นะลองดูกับการสร้างครอบครัวใหม่ของ
3: พี่เจมส์เริ่มได้ก็จบได้จริงๆนะพี่อ้อย
2: ที่สุดตอนแรกคิดว่าโหยคนนี้แหละคนนี้แหละวันหนึ่งความรู้สึกยังเคลื่อนเลย
3: แล้วบางอย่างบางทีมันก็ยากเหมือนกันค่ะที่จะบอกว่าแบบอะไรคือถูกผิดดีเลวมันอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นแบบขาวจัดดำจัดอย่างเดียวมันอาจจะเป็นสีเทาๆที่แล้วแต่ว่าจะมองจากมุมมองของใครก็ได
2: ้ค่ะติดตามกันพรุ่งนี้10โมงเช้าทางช่องวันนะคะอ่ะมาคุยกันในวันนี้เขาไม่เลือกแต่เราไม่เลิกนะคะคุณโซระสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะค่ะ
2: จ้ะ
3: ชื่อประเด็นวันนี้เรื่องราวของหนูเป็นยังไง
2: เขาไม่เลือกแต่เราไม่เลิก
4: ค่ะก็หนูขอเริ่มจากว่าหนูกับแฟนนะคะอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยามา8ปี
2: ค่ะ
4: แล้วก็มีลูกด้วยกัน1คนค่ะ
2: ค่ะ
4: ค่ะแล้วหนูมีนาที่ผ่านมาหนูเพิ่งจับได้ว่าเขาแอบคุยกับเพื่อนร่วมงานแล้วตกลงคบกัน
2: เมื่อมีนาคมที่ผ่านมาก็ไม่นาน
3: ตกลงคบกันโดยที่เขาก็มีภรรยาและมีลูกอยู่แล้ว
4: ใช่ค่ะคือเขาตกลงคบกันก่อนหนูจะจับได้1วัน
2: ค่ะค่ะได้ความเป็นครอบครัวเราก่อนหน้านี้ไม่เคยมีเรื่องนี้เลยใช่ไหมคะ
4: ไม่เคยเลยค่ะเขาไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงเข้ามาเลย
3: แล้วหนูจับได้ไงคะ
4: คือก่อนจับได้ประมาณ4วันค่ะเขาอยู่ดีๆเขาเลิกงานแล้วเขาไม่เข้าบ้านเขากลับไปบ้านเขาโดยที่ไม่บอกหนูเลย
2: ค่ะ
4: ก็คือหายไปแล้วหนูก็เลยโทรไปประมาณ4ทุ่มอะค่ะว่าเขาอยู่ไหน
2: ค่ะ
4: เขาก็บอกว่าเขากลับมาอยู่บ้าน
2: แต่เขาไม่แจ้งเราก่อน
4: ใช่ค่ะไม่บอกเลยแล้วก็หนูก็เลยอ้าวแล้วทำไมถึงไม่บอกล่ะลูกก็รอเพราะว่าลูกอะค่ะจะลูกติดเขามากแบบว่าเวลานอนก็จะต้องรอเขาส่งเขานอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่หนูก็แบบก็โมโหอะค่ะว่าอ้าวลูกร้องไม่ยอมนอนเพราะว่ารอเธออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ให้เหตุผลว่าเขาจะกลับมาดูแลยายทำไมหนูไม่เข้าใจเขาเลยเพราะหนูเป็นแบบนี้เขาเลือกผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
3: ดูแลยายก็ได้ก็บอกกันก่อนสิว่าวันนี้จะกลับไปดูแลยายจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงกัน
4: ใช่ค่ะ
2: อยู่ๆก็ดูไปกันใหญ
4: ่ใช่แล้วเขาก็หายไปแบบนี้ค่ะประมาณ4วันแต่ว่าระหว่างที่เขาหายไปอะค่ะเขาไม่ติดต่อไม่พิมพ์ไม่ทักไม่โทรหาลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกก็คือร้องทุกวันเพราะว่าพ่อไม่อยู่ส่งเขานอน
2: แล้วหนูไม่งงเหรอคะคือมันเหมือนไม่มีวี่แววอะอยู่ๆเหมือนดีดนิ้วละอ้าวเปลี่ยน
4: คือตอนนั้นหนูก็คิดว่าพอดีตอนนั้นนะคะอยู่ดีเหมือนยายเขาอะค่ะเพิ่งตรวจเจอโรคบางอย่างอะค่ะก็เลยคิดว่าทุกอย่างมันฉุกเฉิน
3: อาจจะเป็นเพราะเรื่องแบบนั้น
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ใช่ใช่ค่ะจนทะเลาะกันนะคะว่าแบบทำไมถึงหายไปไม่โทรไปก็ไม่รับทั้งที่ตลอดมาที่ผ่านมาค่ะถ้าเป็นสายหนูอะเขาจะรับเสมอ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ใช่ค่ะก็ทะเลาะกันจนหนูเอะใจว่าแบบนึกอะไรไม่รู้ก็เลยเข้า Facebook เขาทั้งที่หนูไม่เคยเข้า Facebook เขาเลย
2: ค่ะ
4: คือต้องถามความว่าหนูเป็นคนไม่เช็คไม่อะไรเลยอะค่ะ
2: ค
4: ือไม่ดูอะไรเลยของเขาอะค่ะก็คือก็ลองเข้าไปแล้วไปเจอแชทเพื่อนเขาเขาส่งรูปที่วิดีโอคอลกับผู้หญิงคนนึงอะค่ะส่งให้เพื่อนเขา
2: เขาเล่าให้เพื่อนฟังว่าอะไรล่ะคะ
4: เขาไม่ได้มีการพิมพ์ค่ะเขาส่งไปแค่นั้นแล้วเหมือนพอเพื่อนเขาอ่านแชทก็โทรคุยกัน
2: ค่ะค่ะ
4: ใช่ค่ะหนูก็เลยเอารูปเนี้ยส่งให้เขาดูว่าผู้หญิงคนนี้คือใครเขาก็บอกให้เหตุผลว่าคนเนี้ยคือเพื่อนที่คือภรรยาบอสเป็นเด็กเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะค่ะ
4: เขาบอกว่าคุยกันแค่เรื่องงานไม่มีอะไรเขาไม่ยุ่งอยู่แล้วกับเด็กของเจ้านาย
2: แล้วก็ดันไปคุยเรื่องงานกับเด็กของเจ้านายด้วยนะก็สุ่มเสี่ยงนะความจริงน่ะ
4: ใช่ค่ะเหมือนผู้หญิงคนนี้ก็เป็นพนักงานที่นั่นด้วยแล้วก็เป็นเหมือนติ๊กกับเจ้านายอะไรเงี้ยค่ะ
2: ค่ะค่ะ
4: ใช่หนูก็ขอโทษเขานะคะว่าหนูโวยวายไปเพราะว่าหนูไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ว่าหนูก็ยังมีความเอะอยู่ในใจหนูก็เลยนึกขึ้นได้ว่าลูกหนูค่ะเคยไปทำงานกับเขาเคยเอาลูกไปทำงานด้วยค่ะ
2: ค่ะ
4: หนูก็เลยถามลูกว่ารู้จักคนนี้ไหมลูกหนูก็บอกว่าอ๋อรู้จักสิแม่ป้าจุดๆเขาเป็นแฟนพ่อนะแม่
3: เอา
2: ฮะหรอ
4: ใช่ค่ะ
2: ลูกบอกกับหนูแบบนี้
4: ใช่ค่ะแล้วพี่สาวหนูอ่ะอยู่ในจุดที่ถามลูกด้วยเขาก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วแม่ไม่ใช่แฟนพ่อหรอทำไมถึงได้เรียกว่าแฟนพ่อล่ะลูกหนูก็บอกว่าก็เขาวันที่หนูไปทำงานกับพ่อเขามุ้งมิ้งกันนะแม่เขามองตากันเขาสะกิดแขนกันตอนกลับบ้านพ่อก็จอดแวะพากินก๋วยเตี๋ยวป้าเขาก็ดักร
2: อ
4: แล้วป้าเขาก็ให้เงินหนูด้วยแล้วก็บอกให้หนูเรียกว่าพี
2: ่ค่ะนะคิดว่าเด็กไม่รู้เนาะ
4: ใช่หนูก็เลยเอ้าพอฟังจบอะค่ะก็เลยตัดสินใจว่าหนูจะไปบ้านเขาคือจะไปเคลียร์ค่ะพอหนูไปถึงอะเขายังวิดีโอคอลคุยกับผู้หญิงคนนั้นอยู่เลยค่ะ
2: โอ้โหจังหวะพอดีมากมาก
4: ใช่แล้วคือเหมือนเขาก็รีบวางสายไปหนูก็ขอพยายามขอโทรศัพท์เขาเพื่อดูหลักฐานนะคะแต่เขาไม่ยอมคือวันนั้นยอมรับว่าหนูโกรธมากๆหนูก็คือแบบมีลงไม้ลงมือเขา
2: ค่ะ
4: คือเหมือนหนูทำให้ตายเขาก็ไม่ยอมให้โทรศัพท์หนู
2: ค่ะ
4: ใช่ค่ะจนหนูบอกว่าถ้าเธอไม่ยอมฉันจะไปเรียกคนในบ้านเธอออกมา
2: ค่ะ
4: เขาก็ยอมให้มือถือหนูมาค่ะคือวันนั้นหนูสติหลุดจนแบบทำอะไรไม่ถูกค่ะพี่สาวหนูก็เลยพากลับบ้านโดยที่ยังไม่ได้คุยอะไรกันสักคำเดียว
2: ค่ะ
4: แล้วพอตั้งสติได้ค่ะเช้ามาหนูก็กะว่าจะกลับไปคุยกับเขาอีกสักรอบแต่ว่าไปถึงอะค่ะที่บ้านเขาบอกว่าเขาไปกรุงเทพแล้วคือเขาหนีไปกรุงเทพโดยที่ไม่สนอะไรเลยอะค่ะ
2: เหมือนสะบัดมือแล้วหนี
3: แปลกนะผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเคยรักลูกมาก
2: ค่ะ
4: ใช่ค่ะแล้วคือไปโดยที่ไม่บอกอะไรใครเลยไปแต่ตัวที่เสื้อผ้าที่บ้านก็ไม่มีขนไปอะไรอย่างเงี้ยไปแต่ตัวจริงๆแล้วหลังจากนั้นนะคะเขาได้มีการติดต่อโทรมา
2: ค่ะ
4: ว่าขอโทษกับสิ่งที่ทำไปแต่เขาไม่ได้ขอโอกาสหนูใช่ค่ะ
2: ขอโทษแต่ไม่ขอโอกาสมันอาจจะแปลได้ว่าก็รู้สึกผิดนะแต่ไม่กลับ
4: ใช่ค่ะณตอนนั้นหนูก็ใจหนูก็ยังยอมรับไม่ได้ใจนึงก็โกรธแต่อีกใจนึงก็ยังไม่อยากเสียเขาไปเพราะที่ผ่านมามันดีมากๆกับที่สิ่งที่เขาทำกับเรากับลูกหนูก็พยายามติดต่อคุยกับเขาทุกทางนะคะแบบว่าพยายามยื้อเขาทุกทางจนรอบแรกค่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาขอเคลียร์ตัวเองแล้วเราจะกลับมาอยู่ด้วยกันใช่ค่ะแล้วหนูก็โอเคไม่เป็นไรถ้าเธอขอเวลาเคลียร์ตัวเองเราก็รอ
2: ค่ะ
4: จนสงกรานต์นะคะเขาหายไปแบบว่าที่บ้านก็ติดต่อไม่ได้หายไปเลยจนหนูก็พยายามติดต่อเขาอะค่ะแล้วเขาก็ติดต่อมาประมาณวันที่15ว่าทำไมต้องโทรขนาดนี้เลิกวุ่นวายกับชีวิตได้ไห
2: ม
4: หนูก็อ้าว
2: งงเนาะ
4: ใช่ค่ะหนูก็อ้าวทำไมถึงพูดแบบนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับหนูแล้วไม่อยากยุ่งไม่อยากติดต่อกันแล้วจบแค่นี้ได้ไหมคือณตอนนั้นนะคะหนูก็รู้สึกว่าไม่มันเป็นไปไม่ได้สิที่อยู่ด้วยกันมา8ปีอ่ะเขาจะตัดหนูได้ง่ายขนาดนี้เขาจะไม่รักเลยหรอจะไม่รู้สึกอะไรหลงเหลือเลยหร
2: อ
4: คือหนูไม่ยอมรับความจริงอะค่ะหนูก็ตื้อเขาจนหนูไม่มีศักดิ์ศรีเหลือเลยขอร้องเขาทุกอย่างอ้อนวอนเขาทุกอย่าง
2: ค่ะ
4: ค่ะแล้วจนเขาก็ปล่อยทุกอย่างไปจนล่าสุดอะค่ะเมื่อประมาณ2สัปดาห์ก่อนหนูตรวจว่าหนูท้อง
2: ค่ะ
4: ค่ะหนูก็บอกเขาแล้ว ก็ตกลงกันว่าเขากับเขาวันนั้นเขากลับมาบ้านพอดีก็ตกลงกันว่าเดี๋ยวหนูจะเข้าไปคุยกับเขาที่บ้านว่าเราจะทำยังไงต่อ
2: ค่ะ
4: พอหนูเข้าไปที่บ้านนะคะเขาไม่อยู่ที่บ้านเขาบอกว่าเขาออกไปตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วเขาบอกว่าไปหาเพื่อน
3: เหมือนเขาแอบมีความแบบหลบหน้าตลอดเวลา
2: ใช่ค่ะแล้วไม่ดิวกับปัญหาด้วยคือวิธีการแรกของเขา
3: ที่ใช
2: ่หนี
3: แล้วก็หนีเอา
2: ค่ะตอนนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่ถูกไหมคะคือไม่สามารถติดต่อได
4: ้ตอนนี้คือพอวันนั้นนะคะหนูก็ตามนะคะว่าให้กลับมาคุยกันให้รู้เรื่องจนช่วงบ่ายช่วงเย็นนะคะเขาก็กลับมา
2: ค่ะ
4: คือแม่เขาก็พูดด้วยอะค่ะว่าแบบทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะคือแม่เขาก็ช่วยพูดให้แบบเห็นใจลูกที่กำลังจะเกิดมาและลูกที่อยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: แต่เหมือนเขาก็นิ่งไปแล้วเขาก็พูดกับแม่เขาว่าก็จะลองกลับมาดูก็ได้แล้วก็ไม่มีความชัดเจนอะไรจนไม่กี่วันก่อนนะคะหนูก็ถามเขาว่าตกลงแล้วอ่ะเขายังไงเขาจะทำแบบไหนเขาจะเลือกทางไหนเขาบอกหนูแค่ว่าขอเวลาก่อนนะตอนนี้เขามีความสุขกับผู้หญิงคนนั้นมากจริง
2: ๆโอ้แต่ละคำพูดดูเห็นแก่ตัวสุดๆเอาแต่มีความสุขมากจริง
4: ๆเขาบอกว่ารักครั้งนี้ของเขากับผู้หญิงคนนั้นนะคะคือรักจริงๆเป็นรักที่เริ่มจากรักจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อ้าวแล้วของหนูลูกสองเนี่ยมันเริ่มจากอะไรอ่ะ
4: หนูก็ถามเขาค่ะแต่ว่าหนูไม่ได้คำตอบตรงนี้กลับมาเลย หนูก็เลยบอกว่าคือหนูต้องรออีกเมื่อไหร่หนูต้องรอไปนานขนาดไหนจนหนูคลอดลูกเลยหรือเปล่าเขาก็บอกแค่ว่าไม่นานหรอกรอหน่อยนะขอมีความสุขกับตรงนี้ของเขาก่อน
2: โซระเราลองมาคิดถึงความหลักความเป็นจริงนะคนเรากำลังมีความสุขกับสิ่งนี้แล้วดูเขาแบบโอ้ยความสำลักความสุขออกมามากอย่างเงี้ยหนูคิดว่ามันจะมีวันที่เขาบอกว่าไม่เอาละไม่เอาความสุขนี้แล้วกลับมาหาเรามาหาเรามาหาลูกหรอเราลองมองหลักความเป็นจริงก่อน
4: ใช่ค่ะตอนนี้หนูคิดว่าหนูไม่อยากรอเขาแล้วหนูรักเขาหนูยังรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เขาทำแต่ว่าตอนนี้หนูรู้สึกว่าหนูอยากโฟกัสที่ตัวเองกับลูกเพราะหนูรู้สึกว่าถ้าหนูรอเขาอ่ะหนูไม่มีจุดหมายเลยอะค่ะไม่รู้ว่าปลายทางเขาจะกลับมาหาหนูกับลูกจริงหรือเปล่า
2: หรือถ้ากลับมาจริงอะมันจะมีความระแวงอีกเยอะมากอะค่ะว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งเคยไปอะแล้วตั้งแต่นั้นมันจะมีความหวาดระแวงบางอย่างเช่นเอาอีกละเริ่มติดต่อยากอีกละเอาอีกละเริ่มหนีกลับไปนอนบ้านอีกละแล้วพอไปหาที่บ้านปั๊บอ๋อที่บ้านก็จะบอกว่าเขาเข้ากรุงเทพไปแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นภาพซ้ำๆ
3: ม
2: ัน
3: ก็จะวนๆอยู่แบบ
2: ใช่ใช่ค่ะ
4: ใช่ค่ะ
2: คือ
4: หนูก็ตอนนี้หนูแสดงออกชัดเจนว่าหนูก็ไม่ได้อยากรอเขาแล้วหนูเฟดตัวหนูไม่ทักหนูไม่โทรไม่ตามไม่อะไรเขาเลยแต่กลับกลายเป็นว่าเขามาตามหนูเขาพยายามทักมาทุกวันถามเรื่องลูกพยายามถามว่าหนูเป็นยังไงบ้างกินข้าวหรือยังมียากินไหมไปหาหมอเป็นยังไงบ้างหนูก็เลยรู้สึกว่าถ้าเขาไม่เลือกทำไมเขาถึงได้ยังต้องมาทำให้ความสัมพันธ์ทุกอย่างมันคาราคาสังแบบนี
2: ้มันไม่อยู่ที่เขาค่ะโซระเขาจะตามเขาจะอะไรก็ตามบางทีพี่ก็ไม่แน่ใจว่ายังมีใจหรือแค่กลัวตัวเองรู้สึกผิดคือมันมีอะไรหลายอย่างเข้าใจนะคะว่าบางประโยคหนูอาจจะรู้สึกเสียใจจังเลยอะแต่น้องคิดดูว่าการที่คนคนนึงบอกกับเราว่าฉันเจอความรักที่แท้จริงแล้วและฉันก็เลยมีความสุขอยู่เลยล่ะเธอเขาพูดประโยคนี้กับคนที่เป็นภรรยาร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาและมีลูกตอนนี้สองคนละ
4: ค่ะ
2: พี่ก็เลยไม่เอาอะไรก็ตามมาที่จะไปหาคำตอบว่าพี่เขามีใจอยู่ใช่ไหมอ่ะพอหนูจะหนีดูสิเขาก็มาดึงอย่างเงี้ยพี่จะไม่อยากให้เราคิดแบบนั้นพี่จะไม่อยากให้เราให้ความหวังตัวเองโดยที่เรายังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเขาคิดอะไรอยู่ไม่รู้เหมือนกันไม่ต้องคิดแทนค่ะแค่มองตามภาพที่เห็นรักฉันดูแลฉันรักลูกปล่อยให้ลูกร้องไห้ตามเธออย่างนี้ได้ยังไงถ้ารักลูกจริงแล้วเด็กที่อยู่ในท้องกำลังจะต้องแบบคลอดออกมานี่คือการดูแลของเธอหรอกับการที่ไปกอดผู้หญิงคนนึงแล้วดันมาบอกกับเราด้วยนะว่าโหยมีความสุขมากเลยอ่ะน้องคิดว่าคนคนนี้ควรค่าจะเป็นหัวหน้าครอบครัวต่อไปจริงๆหรือ
3: แล้วพี่ก็ดีใจกับน้องนะคะสลาที่เมื่อกี้ที่น้องพูดประโยคนั้นออกมาว่าหนูจะแบบสนใจกับตัวเองแล้วก็สนใจกับการดูแลลูกพี่ว่านั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดอะ
2: จริ
3: งจริงแล้วอะแค่หนูคิดได้แบบเนี้ยพี่ว่าหนูก็ชนะแล้วอะ
2: ค่ะ
4: ค่ะ
3: ใช่ไหมเพราะว่าคนเราอะสำคัญที่สุดจริงๆอะทำไงให้ตัวเราและลูกและสิ่งที่เราต้องแบบ ตอนนี้ก็คือหนูกำลังมีลูกอีกคนนึงในท้องด้วยเนี่ยการดูแลตัวเองให้ดีเพื่อลูกจะได้เกิดมาอย่างแข็งแรงแล้วไหนจะเป็นแบบลูกอีกคนนึงที่หนูต้องดูแลอยู่พี่ว่าตอนเนี้ยถ้าเอาหัวใจไปไว้ที่ลูกเอาหัวใจไปไว้ที่ตัวเองรักตัวเองให้มากๆอ่ะพี่ว่ายังไงโซราก็ชนะ
2: พี่ว่าการกลับมาไม่เห็นยากเลยใช่ไหมโซราเอาพูดตรงๆถ้าวันนี้เขากลับมาเขาขอโทษทีนะพี่ว่าหนูก็ยินยอมพร้อมใจเพราะว่าเราอยากให้ครอบครัวของเราอุ่นๆต้อนรับการที่ลูกจะคลอด
4: ค่ะ
2: ไม่ใช่แค่การเป็นไงมียากินหรือเปล่าโอ้ไม่ต้องค่ะเพื่อนฉันยังดูแลฉันได้มากกว่าการที่โทรมาถามว่ามียากินหรือเปล่าเลยอ่ะ
3: พอทายพี่เดานะพี่ว่าเขาเห็นแก่ตัวนี่คือคนเห็นแก่ตัวคนนึงที่อยากทำอะไรก็ได้การที่เขาบอกว่าเขามีความสุขกับผู้หญิงอีกคนนึงแหมคราวนี้เป็นความรักที่แท้จริงแล้วเดี๋ยวนะเธอเอออยู่ไปก่อนแล้วกันนี่คือเขาไม่ได้แคร์หัวใจใครเลยเนาะแล้วพอถึงวันนี้พอหนูจะไปเออๆๆกินยายังอาจจะแบบหวนกลับมาเสียดายหรืออยากได้ไว้ทั้งหมดหรืออะไรก็ได้แต่ทั้งหมดมันคือความเห็นแก่ตัวของคนคนนึงเท่านั้นเองที่พี่บอกเมื่อกี้ว่าหนูชนะไม่ได้หมายความว่าหนูชนะด้วยการได้เขามานะแต่ความคำว่าชนะคือหนูยังมีชีวิตของตัวเองอยู่ได้อะโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งคนเห็นแก่ตัวคนหนึ่งอะพี่ว่าเขาเห็นแก่ตัวเกินไป
2: ค่ะ
3: จนเราไม่รู้ว่าวันนี้เกิดเขากลับมาก็ไม่รู้ว่าวันไหนความเห็นแก่ตัวของเขามันจะเบ่งบานขึ้นมาอีกไม่มีผู้หญิงคนนี้เขาอาจจะไปมีความสุขกับผู้หญิงคนอื่นอีกก็ได้เพราะคนเรามันเห็นแก่ตัวแล้วไงก็อยากมีความสุขอะก็เดี๋ยวก็มีไม่คนนี้ก็คนนั้นคนโน้นคนนี้ก็มาทำให้เขามีความสุขได้หมดแหละ
2: ค่ะ
3: แปลว่าอะไรครับแปลว่าเวลาคนเรามีความรักมีครอบครัวมีความรับผิดชอบพี่อ่ะติดค้างมากเลยกับการที่เขาไปโดยที่แบบทิ้งลูกให้ร้องไห้อ่ะ
2: แย่ yeah, มากเลย
3: เออไม่แคร์หัวใจเมียไม่เป็นไรนี่ไม่แคร์หัวใจลูกด้วย
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นคนเห็นแก่ตัวขนาดนี้เนี่ยโอกาสในการที่เราจะกลับมาอยู่เป็นครอบครัวแล้วบอกว่าทุกอย่างจะเหมือนเดิมค่ะพี่ว่ามันยากมากจริง
2: ๆกับคนท็อกซิกนะไม่รู้เหมือนกันพี่ว่าใครถอยก่อนอ่ะนั่นชนะตัวจริงเพราะแปลว่าเรารักตัวเองมากพอนะคะหรือถ้าโซรารู้สึกว่ามันก็ยังยากพี่รู้แหละมันยากจะตายกว่าที่จะเดินออกจากชีวิตคนที่เรารักตั้งเวลาไว้ก็ได้หนูรอแค่นี้พี่หลังจากนี้ไม่แล้วนะหรือแม้แต่อย่าให้การหยอดด้วยประโยคบางประโยคทางแชทโอ๊ยเขาก็ยังห่วงอยู่นี่ไงเห็นไหมเขาก็ยังไม่ได้ทิ้งเราไปซะเลยพี่ไม่อยากให้เราไปมีความหวังกับสิ่งเหล่านั้นแล้วสิ่งเดียวตอนนี้คือดูแลตัวเองให้แข็งแรงลูกกำลังจะคลอดความแข็งแรงของแม่ส่งต่อความแข็งแรงของลูกไม่ว่าพ่อเขาจะเป็นยังไงวันนี้ฉันจะดูแลตัวเองและลูกให้ดีที่สุดเท่าที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะทำได
4: ้ค่ะ
3: นะเป็นกำลังใจให้นะคะสละเนาะ
4: ค่ะขอบค
3: ุ
4: ณมาก
3: ค่ะพี่ยินดีด้วยจริงๆกับหนูอย่างน้อยหนูยังมีส่วนของความแข็งแรงที่มีความตั้งใจในการที่จะแบบดูแลตัวเองดูแลลูกอ่ะมีผู้หญิงเยอะมากเลยอะค่ะที่แบบไม่ไหวเพราะว่าก็รักแหละเนาะรักก็รักได้นะคะแต่ถ้ารักแล้วมันทุกข์นักอ่ะก็เดินไปรักกันไกลๆแล้วกัน
2: ค่ะนะชื่นชมตัวน้องนะคะบางทีคนเป็นฮอร์โมนคุณแม่จะอ่อนแอมากอ่อนแอมากแต่หนูก็พยายามยืนให้อยู่อ่ะเพราะหนูรู้ว่าหน้าที่สำคัญที่สุดของหนูตอนนี้คืออะไร
3: นะแต่ถ้าลูกมีพ่อที่ไม่ค่อยรักเขาอ่ะหนูต้องเป็นแม่ที่รักลูกมากมาก
2: หรือว่าไง
4: สิ่งที่เขาทำอะค่ะมันทำให้หนูคิดได้ก็คือวันที่หนูไปหาหมอค่ะคนเดียวแล้วหนูนั่งระหว่างนั่งรออะค่ะหนูคิดอยู่ในใจว่าคนคนนึงที่เขาทิ้งลูกทิ้งเมียให้ต้องมาหาหมอมาฝากท้องคนเดียวเขาไม่เหมาะสมกับการที่จะเป็นครอบครัวของหนูได
2: ้ค่ะนะเสียใจสูญเสียในส่วนเสียใจก็เสียใจเธอแต่ในส่วนของการตั้งตัวเองให้อยู่ให้ได้เพราะบังเอิญเหลือเกินเพราะวันนี้ลูกตัวเล็กๆกำลังจะคลอดออกมาด้วยอะนะคะนะต้องเป็นที่พึ่งพิงของลูกให้ได้ก่อนในวันนี
3: ้เอาใจช่วยนะคะสรณะ
4: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค
3: ่
4: ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะเออเวลาใจร้ายก็ใจร้ายสุดจังเลย
3: การที่ประโยคที่เขาพูดเนี่ยมันแบบเมื่อกี้ฟังเรายังอึ้งเลยว่าคนเราพูดแบบนั้นได้ยังไง
2: ไม่ต้องเคลือบอะไรแล้วด้วยนะจะโกหกยังได้เลยนะคะถ้าพูดจริงๆอ่ะคิดถึงเธอจังเลยหรือก็ตามเฮ้ยเธอเรามีความสุขมากเลยกับการที่เรามีความรักกับผู้หญิงคนนี
3: ้
2: รอให้เรามีความสุขและใช้ความสุขนี้ก่อนนะ
3: เดี๋ยวเราอาจจะกลับมาก็ได้น
2: ะ
3: ในวันที่เราไม่มีความสุขแล้วเงี้ยหรอ
2: ผลักความเป็นของตายให้ภรรยาค่ะถ้าเราไม่อยากยอมรับสถานภาพนั้นช่วยผลักคืนเขาไปด้วย น่าจะดีที่สุดนะคะสักหนึ่งคำถามก่อนเบรกนะคบกับแฟนมา2เดือนวันครบรอบเขาไม่ลงอะไรถึงเราเลยแม้แต่ข้อความแฮปปี้วันครบรอบก็ไม่มีละเลยการใส่ใจเกือบทุกอย่างเขารู้เราไม่ชอบอะไรแต่เขาทำเราควรทำความสัมพันธ์แบบนี้เดินหน้าต่อไปยังไงดีครับ2เดือนเองค่ะน้องเออพี่ขอย้อนกลับที่2เดือน
3: ก็พยายามคิดตามว่า2เดือนต้องมีวันครบรอบ
2: ค่ะ
3: กันทุกเดือนอย่างเงี้ยเหรอคะ
2: เออน้องตกลงกับเขาก่อนหรือเปล่า
3: ตกลงกันไว้ยังไง

0: พี่ว่าระยะเวลาเดือน2เดือนมันกำลังเรียนรู้กันเลยค่ะว่าคน2คนนี้เธอเป็นยังไงเอ๊ะสิ่งที่เธอเป็นฉันชอบไหมและสิ่งที่ฉันชอบคืออะไรและเธอล่ะเห็นดีด้วยกับเรื่องนี้หรือเปล่ามันอยู่ในขั้นตอนนี้อยู่เลยอะแต่น้องข้ามขั้นตอนไปสู่ถ้าฉันไม่ชอบเธอห้ามทำเฮ้ยพี่แต่เขาทำอะทำยังไงดีอะแล้วน้องยังบอกด้วยว่าแล้วเราจะดูแลความสัมพันธ์นี้ยังไงพี่รู้สึกว่าอีกฝ่ายยังไม่เห็นอยากดูแลความสัมพันธ์นี้เลย
1: ความสัมพันธ์จะไปต่อได้มันต้องมีความพอดีกันนะคะเหมือนที่เมื่อกี้บอกอะว่า2เดือนไม่สนใจเรื่องครบรอบเลยถ้าอย่างสมมติอย่างพี่อาจจะบอกว่ามันต้องครบรอบเป็นเดือนๆเลยเหรอคะ
0: บางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่เห็นต้องนี
1: ่ทำไมก็ได้นะคะนั่นแปลว่าไม่เท่ากันละ
0: ค่ะ
1: การให้ความสำคัญไม่เท่ากันนั้นอย่างเรื่องอื่นๆใดๆก็ตามที่น้องกำลังรู้สึกอยู่ตอนนี้ทำไมเขาไม่ใส่ใจนั่นนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้รู้สึกว่ามันสำคัญก็ได้อย่างเงี้ยแปลว่าคนสองคนไม่เท่ากันนั้นถ้าบอกว่าแล้วจะไปต่อยังไงก็ต้องย้อนกลับมาถามว่าเราสองคนรู้สึกดีต่อกันมากพอที่จะเดินต่อด้วยการที่แบบบาลานซ์ทุกอย่างได้ยังไงนะคะเพราะว่าแน่นอนค่ะคนเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรไม่เท่ากันหรอกแต่สองคนจะไปด้วยกันได้เพราะว่าเขารักกันมากและตั้งใจจะไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเขาก็จะเออเหรอเธอไม่ได้สนใจมันก็แค่ครบรอบเป็นแบบเดือนๆเองงั้นก็ไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวไว้ปีนะวันครบรอบปีค่อยมามันอยู่ที่การตกลงกัน
0: ค่ะ
1: แต่เนี้ยมันอยู่ที่ว่าเราคุยกันยังไงก็ถามว่าต้องทำยังไงก็ต้องคุยกันแหละค่ะว่าเธอเห็นอย่างที่ฉันเห็นหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดฉันเห็นแต่เธอไม่เห็นหรือว่าบางทีเราไม่เหมาะกันเราไม่พอดีกันวะนะเพราะ2เดือนมันน้อยเกินไปกว่าการที่เราจะไปแบบ
0: ตัดสินทุกอย่าง
1: ทุกอย่างค่ะมันยังอยู่ในช่วงเวลาที่พี่อ้อยบอกมันจูนกันแต่การจูนกันคือการคุยกัน
0: ค่ะ
1: เนาะถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องเลยเธอต้องแบบว่าครบรอบต้องสิแล้วเขาบอกทำไมต้องด้วยอ่ะเนี่ยแปลว่าม
0: ันไม่
1: รู้เรื่องละไม่พอดีกันละ
0: ค่ะแต่มีเหมือนกันนะที่ตอนแรกๆดูเหมือนจูนกันไม่ติดแต่พอใช้เวลามากขึ้นต่างฝ่ายต่างรักกันมากพ
1: อ
0: วันหนึ่งจูนติดก็มีค่ะ
1: นั่นอาจจะเกิดจากว่าอีกคนหนึ่งก็บอกแล้วเหรอฉันไม่ได้คิดเลยว่าต้องครบรอบเธออยากครบรอบเหรอก็ได้งั้นไปกินข้าวกัน
0: อ่ะแค่เนี้ยมันก็มี
1: ก็ตกลงกันแบบนั้นก็ได
0: ้ค่ะแค่รักมากพอมากพอจะปรับเปลี่ยนบางอย่างเพื่อเธอไหมนะคะยังต้องดูกันยาวๆและยังคงยืนยันความสัมพันธ์ดูแลฝ่ายเดียวไม่ได้ค่ะนะเบรกแป๊บนึงกลับมาคุยกันต่อนะคะเขาไม่เลือกแต่เราไม่เลิก
2: เขาไม่เลือกแต่เราไม่เลิก
3: งานอินเตอร์แมทและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informer Market Mr. DIY และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: เขาไม่เลือกแต่เราไม่เลิก
0: มาคุยกันต่อค่ะเขาไม่เลือกแต่เราไม่เลิกนะคะสายนี้คุณมิ้นสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสด
1: ี
4: ค่ะพ
0: ี่อ้อ
4: ม
0: ค่ะเสียงหนูเศร้าเลย
1: มีอะไรเล่าให้ฟังคะ
4: คือมันเป็นอย่างนี้ค่ะหนูได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งโดยบังเอิญ เป็นช่วงที่ไม่ได้ตั้งใจจะคบใครจริงๆค่ะ
0: ค
4: ่
0: ะ
4: แล้วเขาก็เข้ามาหนูก็ได้ลองเปิดใจคุยดู เขาเป็นข้าราชการค่อนข้างมีทั้งเลือกสูงอะค่ะ
0: หมายถึงเขา
4: ใช่ค่ะ ก็เลยคิดว่าเขาก็คงไม่ได้จริงๆกับเราหรอก
0: มิ้นเขาเข้ามายังไงคะคือเจอกัน
4: ผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะเขาเป็นคนเริ่มทักมาแล้วก็ได้ลองคุยกัน
0: การที่บอกว่าเขาเป็นคนที่มีทางเลือกมากมายหนูดูจากอะไรคะ
4: อาชีพค่ะแล้วก็ฐานะการงานเขาค่อนข้างมั่นคง
0: เขาเล่าให้ฟัง
4: ใช่ค่ะเขาสามารถอยู่คนเดียวได้โดยที่แบบไม่ต้องมีใครไปคอยซัพพอร์ตเขาเลย
0: ค่ะ
4: ค่ะแล้วก็เขาก็ลองขอเจอเราดูเพราะว่าเขาก็บอกว่าเขาอยากหาใครสักคนแบบจริงจังแล้วพอลองได้เจอกันได้คุยกันมันก็
0: เป็นไงบ้างคะ
4: ดีค่ะเขาดูแต่จริงจังกับเราแล้วก็เขาค่อนข้างจะเป็นคนที่ดูแลใส่ใจเราดีมากๆจะรับไปส่งเราตลอดมาหาเราแทบทุกวันเลยค่ะเรียกว่าเช้าถึงเย็นถึงเลยช่วงนั้น
0: ค่ะ

0: ช่วงนั้นกินระยะเวลานานขนาดไหนอะคะ
1: ประมาณเดือนกว่าๆเลยค่ะ
0: เออเดี๋ยวหลังๆอ่ะพี่เริ่มนิสัยไม่ดีคือด้วยความที่เราได้ยินคอนเทนต์ได้เห็นแบบความ AI เยอะๆนะคะคือตอนแรกคือการที่คนคนหนึ่งมาบอกว่าฉันอ่ะมีเงินเยอะมากเลยนะอยู่คนเดียวก็ได้นะคือพี่ก็เริ่มแอบงงว่าทำไมถึงเปิดตัวโดยการอวดไม่รู้เหมือนกันพี่เป็นคนมองโลกแง่ร้ายแล้ววันนี้แต่แค่รู้สึกว่าเลยสงสัยไงว่าสิ่งดีๆเช้าถึงเย็นถึงระยะเวลามานานแค่ไหนน้องบอกว่า1เดือนเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ประมาณเดือนหนึ่ง
2: ค่ะ
0: ค่ะแล้วอะไรเกิดขึ้น
2: แล้วเกิดอะไรขึ้น
1: แล้วเขาก็เริ่มจะพาเราไปเจอคนรอบตัวเขา
0: ค่ะ
1: เหมือนจะเริ่มเปิดตัวแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ให้สถานะเรา
2: เขาแนะนำหนูกับคนอื่นว่า
1: แบบพาเราไปเจอคนที่ทำงานเขาบ้างแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเป็นแฟนเขานะ
2: เอ้าก็เปิดตัวเป็นแฟนนี
0: ่ค่ะในหนึ่งเดือนนั้น
1: ทางโลกออนไลน์เขาไม่ได้เปิดตัวเราเลย
0: ค่ะค่ะ
1: เราก็รู้สึกว่าเออเขาก็จริงจังกับเรานี่แต่แค่เขาอาจจะไม่ได้ชอบเปิดสู่โลกออนไลน์อ่ะ
2: เขาอาจจะไม่ใช่คน คนให้ความสำคัญกับเรื่องในโซเชียลเท่าไหร
0: ่ว่าแต่สงสัยแล้วเคยถามไหมคะคือทุกคนมีสิทธิ์หมดเลยนะหนูจะแบบมินทำไมไม่โพสต์ภาพบ้างนะหนูก็ไม่ผิดแต่การที่เขาบอกก็ไม่เห็นต้องโพสต์เลยเขาก็ไม่ผิดแต่ถ้าเกิดบังเอิญว่าเราสงสัยอ่ะมินถามเขาไหมคะว่าเฮ้ยเธอทำไมไม่เห็นเปิดตัวเราเลยในโลกโซเชียล
1: เคยถามค่ะหนูเคยรู้สึกว่าเริ่มจะห่วงเขาก็เลยถามเขาว่าเราพอจะแบบสร้างอะไรที่มันแบบให้คนในโลกออนไลน์เขาพอจะรู้ได้ไหมหรือว่าหน้าที่การงานเขามันต้องแบบปิดบังขนาดนี้เลยหรือเปล่าเขาก็เริ่มพูดกับเราไม่ดีขึ้นก็คือถามว่าต้องการสถานะขนาดนั้นเลยหรอ
0: เอา
1: อยู่แบบนี้มันไม่ดีไงคือเขาก็ดูแลเราดีแต่ว่าจะไปป่าประกาศให้คนอื่นเขารู้ทำไมประมาณนี้นะ
0: จ้ะ
1: หนูก็เลยเลือกที่จะไม่พูดเรื่องนี้อีก
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วหลังจากผ่านไปสักพักหนูก็พาเขามาเจอคนที่บ้านนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งเขาก็โอเคกับที่บ้านเรา
0: แล้วที่บ้านเราโอเคกับเขาไหมคะ
1: 50-50ค่ะเหมือนเขาก็ยังรู้สึกว่าคนนี้ดูไม่ได้เต็มร้อยกับเรานะ
0: ทำไมเขาถึงบอกแบบนั้นนะคุณแม่หรือคุณพ่อบอกคะ
1: คุณพ่อแล้วก็เป็นพี่สาวค่ะเขาพูดว่าถ้าเขารักเราเขาจะไม่ทำให้เราคิดมากขนาดนี้เพราะหนูชอบไปพูดกับพี่สาวว่าเขาทำแบบนี้นะแต่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันคือเขาดีมากๆแต่แค่เวลาห่างกันเขาจะไม่ค่อยทักหาหนูเลยไม่โทรเขาเคยให้เหตุผลว่าเขาไม่ชอบการพิมพ์ไม่ชอบการโทรชอบการเจอมากกว่า
0: เห็นไหมครับแปลกขึ้นเรื่อยๆมาตอนนี้พี่เอว่าแหละคนฟังอยู่คงจะแบบเออไม่ชอบโทรไม่พูดไม่พิมพ์อยากเจอเลยอย่างเดียวค่ะหนูก็ยอม
1: ค่ะ
0: ค่ะเดินหน้าต่อแล้วเกิดอะไรขึ้นคะ
1: ผ่านไปสักพักหนึ่งเขาเริ่มมีปัญหาเรื่องที่บ้านเข้ามานะเขาเริ่มจะหายไปเป็นวันๆเลยค่ะวันสองวันแต่หนูก็ทักตลอดเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรเลยเขามาตอบอีกทีก็คือผ่านไปวันหนึ่งถึงสองวันแล้วก็ตอบมาว่าเขามีปัญหาเรื่องที่บ้านนะคนที่บ้านเขาป่วยหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาต้องการเวลาอยู่คนเดียวสักพักมีเรื่องให้เขาต้องคิดเยอะ
0: ค่ะเหตุการณ์ในความเปลี่ยนไปนี้สักประมาณนานแค่ไหนคะจากวันที่เจอกันวันแรก
1: ประมาณเกือบครึ่งเดือนค่ะ
0: มาดูสั้นๆไปหมดเลยเนาะในเมื่อเขาหลบละเขาเริ่มรู้สึกว่า
2: ซึ่งมันก็แปลกอีกเนาะเพราะว่าเวลาที่เรามีแฟนนะคะต่อให้ที่บ้านมีปัญหา
0: ค่ะ
2: ต่อให้มีคนป่วยไม่สบายหรืองานยุ่งหรืออะไรหนักหนายังไงอะมันก็เป็นคนละเรื่องกันเน
0: าะเราอยากได้กำลังใจอะตาย
2: ใช่ยิ่งอยากให้คนข้างๆเราแบบอยู่ข้างๆแต่พอเขาบอกว่าไม่อยากอยู่คนเดียวสักพักตอนนี้มิ้นทำยังไงอะคะ
1: หนูก็พยายามจะไม่ไปตั้งคำถามอะไรที่ทำให้เขารู้สึกอึดอัดใจอะค่ะ พยายามจะให้กำลังใจเขามากกว่าถามเรื่องที่บ้านเขาว่ามันดีขึ้นบ้างไหมอยากจะระบายหรืออยากให้หนูช่วยซัพพอร์ตอะไรเขาหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: เขาก็บอกว่าไม่ต้องเขาแค่ขอเวลา
0: ถามเขาไหมคะว่าแค่ไหน
1: ถามค่ะเขาก็ให้คำตอบไม่ได้ค่ะว่ามันต้องระยะนานแค่ไหน
0: ค่ะ
1: เราก็เลยเริ่มห่างหายไม่เจอกันเลยไม่ได้ตอบไม่ได้โทรคุยกันจนหนูเริ่มรู้สึกว่ามันเหนื่อยเขาดูไม่เหมือนเดิมก็เลยเลือกที่จะเขาไปหาเขาเลยว่าอยากพอไห
0: ม
1: ถ้าการแบบมีหนูอยู่มันไม่ได้ทำให้พี่แบบดีขึ้นหนูไม่สามารถทำให้พี่แบบสบายใจในบางเรื่องได้แล้วก็พอความสัมพันธ์ดีกว่าเขาก็ไม่เอาค่ะเขาบอกว่าเขาอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเรา
0: แต่ก็เห็นก็เห็นอยู่ได้นะหายไปตั้งหลายวัน
2: เห็นหายไปก็อยู่ได้นี
1: ่เขาวันย้อนแย้งมาก
2: ค่ะ
0: ค่ะ
1: หนูก็กลัวพี่ก็อยู่ได้นี่เราไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้เจอกันก็อยู่ได
0: ้
1: ทำไมถึงยังอยากมีหนูอยู่ในชีวิตเขาบอกคือเวลาที่หน่วยงานมาพี่คุยกับเรามันทำให้พี่สบายใจขึ้นยังไม่ไปได้ไหม
2: แต่พี่ช่วยทำให้หนูสบายใจบ้างได้ไหมคะ
0: อย่าเอาแต่ความสบายใจของตัวเองอ่ะเมื่อกี้หนูบอกว่าหนูไม่อยากถามอะไรที่ทำให้เขาอึดอัดหนูก็เลยแบกรับความอึดอัดนั้นแต่เพียงผู้เดียว
1: ค่ะ
0: ถ้าพี่ถามมินจริงๆค่ะมินรู้สึกว่ามันประหลาดไม่ละกับความสัมพันธ์ของคนสองคนอะ
1: ประหลาดค่ะหนูสับสนมากกับการจะทำของเขา
0: ค่ะขาดหนูไม่ได้แต่ก็ปล่อยให้หนูไปอยู่เองตั้งกี่วันไม่ติดต่อไม่สื่อสารแล้วพอหนูจะเข้าไปเพื่อจะได้เป็นคู่คิดเพราะอนาคตอาจจะเป็นคู่ชีวิตก็ได้ไม่ต้องช่วยอะไรเลยเธออยู่ตรงนั้นแหละขอเวลาให้ฉันมาคิดอะไรคนเดียวมันดูเหมือนแบบเดี๋ยวก็ดึงมาเดี๋ยวก็ผลักไปเดี๋ยวก็ดึงมาเดี๋ยวก็ผลักไปแต่พอหนูจะเดินออกไปอย่านะฉันขาดเธอไม่ได้อะ
2: มันเป็นความสัมพันธ์ที่เหนื่อยไปนะมินนะ
0: ค่ะแล้วหนูยังไงดีคะพอเขาพูดเช่นนั้น
1: ก็อยู่ต่อค่ะรู้สึกว่าเขาก็ยังต้องการเราอยู่
0: ค่ะ
1: ลองให้เวลาเขาหน่อยเพราะว่าเขาไม่ได้มีมือที่สามเลยค่ะหนูเคยแบบกลับไปจับผิดเขาที่ห้องเขาเลยมันก็ไม่มีอะไร
0: ค่ะก็เดินหน้าต่อ
1: ใช่ค่ะเดินหน้าต่อให้อภัยเขาอีกรอบหนึ่ง
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าเขาจะปรับปรุงอาจจะไม่ได้แบบเสียชากับเราทำเรื่องงานเสร็จก็จะทักหาเราบ้างมัน
0: ค่ะ
1: เขาทำได้แค่วันเดียวค่ะแล้วก็เป็นเหมือนเดิม
0: วันเดียวเดี๋ยวมีน
2: ทุกอย่างสั้นไปหมดระยะเวลา
0: จริงๆค่ะทุกอย่างเหมือนเดิมคือก็ดูแลหนูเหมือนแบบบุฟเฟ่ค่ะหารับประทานเองนะคะวันเวลาทั้งหลายทั้งปวงอ่ะแล้วไงคะถึงตอนนี
1: ้ผ่านไปวันเดียวเขาก็เริ่มหายไป
0: ค่ะ
1: ไม่ตอบอะไรเราอีกหนูก็คิดว่าควรจะเผื่อใจไว้บ้างเพราะว่าคนรอบข้างก็บอกว่าเขาเริ่มเปลี่ยนไปนะทำใจไว้นิดนึง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่มันก็ทำไม่ได้ค่ะยิ่งเราเห็นเขาลงโพสอะไรต่างๆแต่ว่าไม่ได้ตอบเราก็เริ่มอยากตัดเขาออกจากชีวิตจริงๆโดยที่เราไม่ต้องไปรอแชทเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะไม่ชอบโทรไม่ชอบพิมพ์แต่โพส
1: ก็เลยไม่คุยไม่คุยบล็อกเขาไปเลยวันนั้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเขาก็โทรมาหาเบอร์เราเลยบอกว่าทำไมอยู่ถึงบล็อกกันล่ะมีอะไรเขาทำอะไรผิดหนูก็บอกว่าย
0: ังไม่รู้ตัวด้วย
1: พี่บอกว่าจะไม่เป็นแบบนี้แล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิม
0: ค่ะ
1: จะให้ทนอยู่ทำไมประมาณนี้เขาบอกปัญหาเรื่องที่บ้านที่ยังเคลียร์ไม่จบเลยทำไมถึงต้องมาทำเรื่องให้เขาคิดมากเพิ่มไปอีก
0: กลายเป็นความผิดหนู
1: ใช่ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยพอหนูไม่ได้ทักมาพอหนูหายไปพี่ทำงานแบบไม่มีสมาธิเลยนะจะทำแบบนี้ได้ไหม
2: เอาแล้วเวลาพี่หายไปแล้ว
0: หนูมีสมาธิดีมากเลยค่ะพี่อ่ะ
1: หนูก็บอกตอนที่พี่เป็นหนูก็ไม่ได้มีความสุขนะหนูอึดอัดมาก
0: ค่ะ
1: อยากชัดเจนกับความสัมพันธ์นี้จะได้รู้ว่าหนูควรทำตัวยังไงต่อไป
0: ค่ะเขาว่าไงคะ
1: งั้นพี่ขอเจอเราหน่อยได้ไหมวันนั้นหนูก็เลยไปเจอเขาเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: เขาให้เหตุผลว่าพี่ขอทำหน่อยถ้าเกิดอนาคตที่ต้องย้ายงานไปที่บ้านเกิดก็คือพะเยาอะค่ะ
0: ค่ะ
1: เราสามารถออกจากงานแล้วไปอยู่กับเขาที่นั่นเลยได้ไหม
0: อ
1: ื
0: มค่ะ
1: หนูก็เริ่มลังเลเพราะว่าหนูก็มีครอบครัวของหนูที่ต้องดูแลอะค่ะ
2: ค่ะ
1: จะให้เราจากที่อย่างจากที่นี่แล้วไปอยู่กับเขาที่นั่นเลย
2: หน
1: ูก็ไม่มั่นใจ100%ด้วยนิสัยของเขา
2: ก็พี่ยังผีเข้าผีออกอยู่แบบนี้หนูจะฝากชีวิตไว้กับพี่ถึงขนาดทิ้งทุกอย่างไปอยู่กับพี่ได้หรอ
0: พี่เป็นมินพี่ถามว่าอย่าเพิ่งอนาคตเลยค่ะปัจจุบันนี้จะรอดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยอ่ะคือน้องนึกออกไหมคะว่าเหมือนเขาพยายามจะหนีอีกแล้วอะคำว่าหนีของเราคืออะไรคะไม่ใช่แปลว่าไม่มาเจอหน้าหนูนะแต่คือเขาไม่คุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆนะตอนนี้ว่าที่สุดแล้วการดูแลกันเราต้องการแบบนี้ทำไมเขาถึงเป็นแบบนั้นเขาเรียกร้องแต่ความเข้าใจจนลืมว่าเขาใส่ใจหนูแค่ไหนเองเขาใส่ใจหนูน้อยมากนะคะในฐานะความเป็นแฟนแต่พอมาเจอหน้ากันเพื่อจะเคลียร์เรื่องปัจจุบันอนาคตถ้าเกิดว่าจะตามเราไปอยู่ที่พะเยาเธอจะไปไหมอย่างเงี้ยมันยิ่งทำให้หนูไม่มีแรงจะตอบถึงอนาคตหรอกค่ะเพราะอย่างที่วันนี้
2: ปัจจุบันยังทำให้มีความสุขกันไม่ได้เลย
0: ใช่แ
2: ล้วถ้าหนูทิ้งทุกอย่างหมดเลยแล้วไปอยู่กับเขาโอ้หนูจะคิดไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้น
0: นอกจากแฟนไม่มีเวลาให้ยังไกลบ้านอีก
2: ค่ะ
0: ค่ะแล้ววันนั้นจบลงที่ยังไงคะเราคุยกันตกลงว่า
1: หนูก็เลยบอกเขาว่าหนูยังให้คำตอบเขาไม่ได้แต่ถ้าปัจจุบันเขาทำให้มันดีขึ้นกว่านี้ทำให้หนูสบายใจในตัวเขาเรื่องอนาคตเราสามารถคุยกันได้อีกรอบหนึ่ง
0: ค่ะค่ะ
1: เขาก็รู้สึกว่าเริ่มจะลังเลกับเราแล้วอะค่ะก็เลยวันนั้นเขาก็หายไปเลย
0: เหมือนที่เคยมาเหมือนที่เคยเป็นค่ะ
1: น้องก็พอจะรู้แล้วว่าคำตอบของเขาคืออะไร ก็เลยเลือกที่จะบล็อกเขาไม่ติดต่อเขาอีก
0: ค่ะวันนี้อยากถามอะไรพี่อ้อยพี่ช็อตคะ
1: ปัจจุบันมีคนเข้ามาหาหนู
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเขามีเบสิกเลิฟทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าหน้าที่การงานของเขาอะค่ะยังไม่ได้มั่นคงแล้วก็ยังต้องการให้เราซัพพอร์ตเขาอยู
0: ่ค่ะ
1: กับคนก่อนหน้านี้ที่เขามีทุกอย่างแล้วสามารถอยู่ด้วยตัวเองไม่ต้องให้เราไปยุ่งกับเขา
0: ค่ะ
1: ทั้งสองคนไม่มีเรื่องมือที่สามที่หนูค่อนข้างซีเรียสกับเรื่องนี้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ทั้งคู่หนูวันเลือกใครดี
0: โลกนี้มีแค่สองคนเองเหรอมิ้น
2: ถ้าถามพี่นะถ้าพี่บอกพี่ไม่เลือกทั้งสองคนแหละ
0: เขาไปดูไม่น่าเลือกเลยอ่ะ
2: คือเข้าใจไหมคะว่าโดยคุณสมบัติใดๆอะค่ะพี่เห็นมินพูดถึงการที่แบบเขาดูแลตัวเองได้ไหมดูแลเราได้หรือเปล่าหรือเขายังมีฐานะการงานมั่นคงไหมไม่มั่นคงอะไรก็ตามแต่อันนี้มันเป็นแค่คุณสมบัติข้อหนึ่งไม่ออกใช่ไหม
0: คะ
2: แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเวลาที่เราจะตัดสินใจเลือกใครสักคนหนึ่งนั้นมันคงต้องเลือกจากอีกหลายๆข้อมากเลยอะ
0: จริง
2: ๆเช่นคนแรกอะค่ะก็เขาก็ดูแลตัวเองได้ดีเนา
0: ะ
2: เราไม่ต้องไปซัพพอร์ตอะไรเขาเลยแต่เขาก็ไม่เห็นรักเราจริงเลยค่ะ
0: แล้วไม่ซัพพอร์ตใจเราด้วย
2: เออเขาก็ยังทำไม่รักถูกปะเห็นไหมมันเลยไม่เกี่ยวกันคนใหม่เข้ามาบอกเขาไม่ดูแลตัวเองไม่ได้เลยค่ะต้องให้หนูซัพพอร์ตแต่ว่าเขาก็ดูดีแต่ถ้าเราต้องไปซัพพอร์ตก็ไม่ไหวมั้งพี่ก็เลยรู้สึกมันไม่เห็นหน้าเลือกเลยสักคนหนึ่งอะค่ะ
0: ค่ะ
2: คนที่มิ้นควรจะเลือกก็คือคนที่มิ้นรักเขาในสิ่งที่เขาเป็นโดยคุณสมบัติใดๆก็ตามและเขาก็รักมิ้นในสิ่งที่มิ้นเป็นด้วยพี่ว่าทุกอย่างมันแก้ได้หมดอะวันนี้งานไม่มั่นคงถ้าตั้งใจจริงที่จะแบบดูแลชีวิตกันเดี๋ยวก็ทำให้มั่นคงก็ได้ใช่ไหมคะหรือวันนี้อู๋มั่นคงมากเลยแต่แบบเป็นคนใช้ชีวิตไม่โอเคเนี่ยก็เดี๋ยวก็ไม่มั่นคงได้เหมือนกันนั้นหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตมันแก้ได้มันเปลี่ยนแปลงได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนก็คือเราสองคนรักกันมากพอที่จะเป็นความสุขของกันและกันและพยายามจะก้าวเดินไปด้วยกันในการที่จะไปแก้ปัญหาอะไรใดๆทั้งหมดทั้งปวงได้ไหมพี่ว่าตรงนั้นสำคัญกว่า
0: แล้วก็อันหนึ่งค่ะมิ้นใช้เวลาให้นานขึ้นกับการหาคำตอบบางเรื่องโดยเฉพาะเรื่องความรักพี่ว่าบางทีมิ้นอาจจะใช้เวลาเร็วไปนิดนึงอะค่ะพอเราใช้เวลาเร็วไปนิดนึงอะมิ้นยังงงตัวเองอยู่เลยว่าเออเนาะทำไมเขาดูแปลกๆเน
2: า
0: ะ
2: หนูยังดูเขาไม่ครบเลย
0: ค่ะใช่ค่ะแล้วหนูถึงขั้นไปจะว่าจะเลือกอ่ะการความรักต้องเลือกกันและกัน พี่พูดตรงๆนะพี่ไม่มั่นใจจริงๆว่าผู้ชายคนแรกก่อนเขาเลือกหนูแล้วหรอพี่ยังไม่รู้สึกขนาดนั้นเพราะคนเราตามปกติก่อนเหมือนที่หนูใช้คำว่าเบสิกเลิฟอะเวลาที่เรารักกันอะมันจะทุ่มความใส่ใจซึ่งกันและกันแต่กับคนแรกมีหนูก็ดีไม่มีเขาก็อยู่ได้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มีปัญหาปั๊บเขาผลักหนูออกจากปัญหาเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันขอคิดคนเดียวก่อนทำไมอยู่ๆกลายเป็นว่าฉันเป็นใครอะทำไมเธอแฟนถึงผลักออกมาอันนี้แหละค่ะคือคำว่าซัพพอร์ตใจและพี่ยังรู้สึกว่ามิ้นจะดูเหงาๆทั้งที่มีเขาอยู่เพราะมิ้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตกลงนี่หนูมีแฟนอยู่หรือว่ามีใคร
2: ตกลงหนูเป็นอะไร
0: ใช่ค่ะเพราะเสียงของหนูอะดูอ่อนแรงมากจริงๆนะเสียงหนูฟองมากใช่ค่ะในขณะที่อีกคนที่เข้ามาน้องคะคนอีกคนที่เข้ามาเฮ้ยหนูต้องซัพพอร์ตเขาอะแต่เบสิกเลิฟเขาดีมันอาจจะเป็นเพราะว่าหนูคบกับเขาแค่แป๊บเดียวด้วยหรือเปล่าล่
2: ะ
0: หนูคบกับเขานานแค่ไหนเชียว
2: แต่ถ้าคบแป๊บเดียวแล้วหนูต้องไปซัพพอร์ตเขาพี่ก็ต้องไม่ใช่อีกแล้วแหละ
0: จริงค่ะวันนี้ต้องแยกกันนะคะระหว่างคู่ชีวิตกับมิจฉาชีพนะเพราะว่าบางทีมันอยู่ใกล้กันมากนะน้องแล้วยิ่งโดยเฉพาะการเจอกันทางออนไลน์พี่ไม่ได้บอกว่าออนไลน์มีแต่คนไม่จริงใจนะคะแต่ขอยืนยันว่าคนไม่จริงใจและไม่จริงจังก็อยู่ในนั้นไม่ใช่น้อยและไม่รู้ว่าเราจะเหวี่ยงมาเจอกันเมื่อไหร่ด้วยซ้ำมีสติและคิดเสมอว่าไม่มีแฟนมิ้นอยู่ได้เราจะได้พิจารณาคนบางคนภายใต้ความรู้สึกว่าจริงเหรอดีไหมเนี่ยเราดูแลตัวเองได้เธอไม่ต้องห่วงฉันอยู่คนเดียวก็โสดได้นะแต่ถ้าจะมีใครขอให้เขาคนนั้นดีพอและพอดีอ่ะ
2: ค่ะซึ่งนั่นหมายความว่าเราต้องใช้เวลามากพอนะคะ
0: ค่ะ
2: ในการที่จะดูให้เห็นเขาให้ครบก่อนจะตัดสินใจยังไม่ต้องรีบตัดสินใจเป็นแฟนกันดูให้ครบๆก่อนเนอะว่าเขามีอะไรไม่มีอะไรแล้วเขาจะเรียกว่าอะไรครับโอเคแหละพี่เข้าใจเนอะว่าคนที่สมบูรณ์แบบมันไม่มีจริงหรอกเขาอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบทุกอย่างหรอกแต่ว่าถ้าดูนานพอมันจะรู้สึกได้อะค่ะว่าในความไม่สมบูรณ์แบบนั้นมันมีความพอดีกับเราอยู่หรือเปล่าไม่ต้องรีบตัดสินใจและถ้าจะตัดสินใจอะไรต้องตัดสินใจภายใต้พื้นฐานว่าไม่มีเขาเราก็อยู่ได
0: ้ก่อน
2: นึกออกมาไม่งั้นแบบเขาดูแลไม่ดีเลยอะแต่เขาก็หนูก็อยากมีเขาอย่างเงี้ยค่ะ
0: มันหนูเป็นตุ๊กตาลมลุกที่ต้องเอ็นหาใครสักคนนึงแล้วถึงจะได้พิงได้อะ
2: แต่คนนี้เขาดูแลตัวเองไม่ได้แล้วหนูต้องซัพพอร์ตเขาแต่เออแต่เขาก็เข้ามาให้หนูเลือกหนูเลยต้องเลือกเขาอย่างเงี้ยไม่เอาไม่เอาแล้วแบบนี้มิ้นต้องมีบทเรียนแล้วแหละเนาะว่าเวลาเลือกคนนี้ไม่ครบมา
0: ค่ะ
2: มันจะขาดเกินอย่างเงี้ยแล้วหนูก็จะไม่มีความสุขในชีวิตจริง
0: และถ้าหนูใช้ความสัมพันธ์หรือว่าดูแลใจกันสั้นเกินไปมันก็แค่เพิ่มสถิติอกหักครั้งใหม่ให้ตัวเองนะเสียใจอีกแล้วค่ะพี่เสียใจอีกแล้วค่ะพี่เสียใจอีกแล้วค่ะพี่อาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้เวลาสั้นไปในการดูใจกันก็ได้อ่ะ
1: ที่หนูรู้สึกสับสนเพราะว่าสองคนนี้เขาเข้ามาเติมในสิ่งที่เหมือนชีวิตหนูขาดไปอะค่ะ
0: ขาดอะไรคะ
1: คนละเรื่อง
0: ขาดอะไรวิเคราะห์ก่อนหนูขาดอะไร
1: หนูรู้สึกว่าหนูสามารถดูแลตัวเองได้แค่ขาดคนให้กำลังใจหรือคอยอยู่ข้างๆเวลาที่มันเหนื่อยกับเรื่องที่เจอแต่ละวันนะคะ
0: แล้วอยู่ข้างไหมล่ะ
2: แล้วเขาอยู่หรือเปล่าเขาก็ไม่ได้อยู่จริงใช่ป่ะ
0: ไม่ได้อยู่จริงอ่ะเพิ่มความเหงาให้หนูหนักขึ้นไปอีก
2: ค่ะ
0: ใช่ป่ะคะคือไม่ใช่อะไรหรอกค่ะที่พี่อยากให้วิเคราะห์เพราะเชื่อไหมคนเรานะถ้าอยู่ได้ด้วยตัวเองนะเวลาเลือกคู่หนูจะเลือกคู่ที่ค่อนข้างใช้สติและมีความแข็งแรงในการเลือกเขาอ่ะ
2: อย่าเลือกเพราะหนูขาด
0: อ๋อเพราะบางคนมันไม่ได้เติมสิ่งที่ขาดจริงอะค่ะหนูหยวนต่างหากให้รู้สึกว่าเอาเหอะได้แล้วล่ะอย่างเงี้ยโอเคแล้วล่ะได้ส่งข้อความหากันก็ดีใจแล้วล่ะอย่างเงี้ยไม่ค่ะมิ้นคนทุกคนอยู่ได้กำลังใจสร้างได้ด้วยตัวเองก่อนก็ได้เราไปเจอคนไม่ใช่นะยิ่งขาดกำลังใจหนักขึ้นไปอีกพี่ว่านะ
2: แล้วคนสองหนูว่าเขาให้อะไรหนูได
1: ้เขาสามารถเติมในสิ่งที่หนูต้องการได้ก็คือสามารถอยู่ข้างๆเราแต่ว่าเขามาทำให้เราเหนื่อยเรื่องอื่นแทน
2: นั่นไงพี่ถึงได้บอกไงเขาว่าอย่างเงี้ยแปลว่าไม่ใช่สักคนหนึ่งเลย
0: คบคนที่สองนานแค่ไหนแล้วคะ
1: อันนี้คุยกันมาจะ3เดือนแล้วค่ะก็ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเลือกคนนี้ใช่ยังรู้สึกลังเลว่า
2: พี่ว่าก่อนอื่นพี่มินต้องปรับ mindset ตัวเองก่อนลูกต้องปรับ mindset ก่อนถ้าหนูหาเลือกคนโดยหาคนที่จะมาเติมเต็มไปเรื่อยๆมันเติมเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มหรอก แต่มินต้องเปลี่ยนทัศนคติวิธีคิดใหม่ว่าหนูเป็นมินที่อยู่ด้วยตัวเองได้ก่อนหนูสามารถมีความสุขกับการอยู่คนเดียวได้ก่อนหนูดูแลตัวเองได้ครับพี่หนูทำมาหากินเองได้ดีมากเลยและในขณะเดียวกันนั้นหนูก็ไม่ได้เป็นคนขี้เหงาซึ่งกระทั่งต้องหาใครมาช่วยแบบทำให้หายเหงาอะเหงาก็แก้ปัญหาที่เหงาค่ะจะได้ไม่ต้องแก้ปัญหาที่เศร้าเวลาที่เลือกคนมาแล้วไม่ใช
0: ่
2: ถูกปะเพราะเหงาก็ทำอะไรคะมีอะไรทำเยอะแยะไปหมดเลยหนูต้องอยู่ด้วยตัวเองให้ได้ก่อนนะคะและถ้าเกิดจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาให้เขามาช่วยเพิ่มเติมนู่นนี่หรือทำให้ชีวิตเราแบบมีความสุขขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าหนูเดินตัวบกพร่องๆค่ะหนูขาดนั่นขาดนี่หาคนมาเติมเต็มไปตลอดเลย
0: ค่ะ
2: มันไม่มีใครเติมใครได้เต็มจริงๆหรอก
0: และที่สำคัญนะโดยส่วนใหญ่เวลาที่เขารักกันรักกันเขาอยากได้ความรักค่ะไม่อยากเป็นคนแบกความคาดหวังเขาอยากมีแฟนที่ดูแลตัวเองได้แต่มีความสุขในการดูแลกันและกันใกล้ๆกันแค่นี
1: ้
0: เออนะนะคะไม่อยากให้มีเรื่องผิด
2: ไม่อยากให้หนูเลือกแล้วก็ไม่ใช่อีกก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าเราเจอไม่ใช่ก็ไปเรื่อยๆเราก็อยู่คนเดียวได้ไง
0: ค่ะ
2: แล้ววันไหนเจอคนที่ใช่จริงๆอ่ะหนูจะได้ไม่ต้องอกหักอีกไม่ต้องเหนื่อยอีกนะ
1: ขอบคุณมาก
2: เอาใจช่วยค่ะขอบคุณค่ะมิ้นสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
0: ตอนนี้พี่เริ่มแยกไม่ออกว่าร้องหมดแรงกับง่วงคือหนูดูแบบว่าดูอ่อนแรงจริงๆนะไม่มีใครขาดค่ะเราเติมเต็มตัวเองได้มีเขาเป็นโบนัสถ้ายังไม่มีโบนัสฉันก็สามารถอยู่ได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ขาดอะไรสักอย่างเติมเต็มตัวเองให้ได้ก่อนนะคะก่อนฟังข่าวค่ะสักหนึ่งคำถามแล้วกันพี่เอ้ยพี่ชอดคะหนูมีสามีคนหนึ่งคบมา7ปีมีลูกสาวอายุ2ขวบช่วงนี้หนูได้งานก็เลยกลับมาอยู่กับลูกสาวที่บ้านสามีอยู่บ้านพ่อแม่เขาเราห่างกันค่ะเขาก็ไปสนิทกับผู้หญิงที่ทำงานแอบคุยกันมาสักระยะละสามีหนูบอกเลิกหนูแล้วผู้หญิงคนนั้นท้องแต่ไม่ใช่ลูกของสามีหนูนะ
2: เอ้า
0: สามีหนูอาสาไปดูแลผู้หญิงคนนั้นทั้งที่ลูกตัวเองก็ม
2: ีแล้วลูกตัวเองล่ะกำลังจะพูดเชีย
0: วเป็นอีกแนวหนึ่ง
2: น
0: ะคะแถมยังไม่เคย
2: ดีนะเนี่ย
0: เนาะแถมยังไม่เคยส่งเสียลูกตัวเองสักครั้งตั้งแต่ลูกเกิดมาเขาให้เงินดูแลลูกแค่1,000 บาทตอนคบกับหนูก็เข้าใจว่าเงินเดือนเขาก็ต้องส่งรถกระบะเพื่อเอามาใช้ในครอบครัวตอนนี้เขาดีขึ้นค่ะการงานดีขึ้นหน้าที่ดีขึ้นเขากลับไปดูแลคนอื่นและลูกคนอื่นหนูควรทำยังไงคะมันหมดแรงแบบพูดไม่ออก
2: หนูควรทำใจ
0: กันจะพูดคำนี้จริงๆคือเข้าใจนะคะว่าอุ้ยพี่ก็เนี่ยเพราะมันทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้แล้วดึงเขาได้หรือน้องเห็นไหมล่ะคะว่าพอหน้าที่การงานดีขึ้นหน้าที่ในความรับผิดชอบความเป็นพ่อของลูกคนหนึ่งอะยังไม่ทำเลยนั่นไม่ใช่ลูกเขาด้วยจะเมตตาคนอื่นช่วยเมตตาคนในครอบครัวก่อนไม่ใช่ว่ากับคนในครอบครัวใจร้ายจังเลยอะแต่ไปเมตตาลูกคนอื่นอย่างเงี้ยสิ่งเดียวที่ทำได้คือคิดไปเลยค่ะว่าถ้าเขาเป็นคนแบบนี้หนูจะยังรอไหมหนูจะยังฝากความหวังไว้ที่ผู้ชายคนนี้ที่มีตรรกะวิธีคิดแปลกๆชีวิตดีๆเอาไปเลี้ยงผู้หญิงที่เขารักและลูกที่ติดไปกับผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเออมาถ้าอยู่ด้วยกันมันก็ไม่มีความสุขก็ค่อยๆทำใจอย่างที่บอกและค่อยๆหาวิธีการในการดูแลเราและดูแลลูกอย่างดีที่สุดในวันที่เราเลือกคนผิดมาเป็นหัวหน้าครอบครัว
2: ค่ะวันนี้เชื่อว่าที่ฟังกันอยู่เนอะคงได้ยินถึงแบบจะเรียกว่าอะไรคะวิธีคิดแปลกๆเนอะหมายเซตที่ประหลาด
0: ค่ะ
2: หรือมันเป็นแค่เพียง คำพูดที่แบบว่าไม่รู้จะพูดอะไรอะพี่ก้อย
0: เข้าใจ
2: พอคิดอย่างนี้ได้จริงๆเหรอ
0: จริงๆเขาแค่ชอบผู้หญิงคนนั้นค่ะ
2: ใช่
0: เขาแค่
2: ชอบจริงๆรู้สึกแค่นั้นนะคือบางทีเราฟังเหตุผลบางทีเหตุผลมันไม่ใช่เหตุผลนะ
0: ค่ะเขาไม่ได้เมตตาเด็กอะไรนักหนาหรอกเชื่อสิเขากำลังรักหรือหลงผู้หญิงคนนั้น และรู้สึกว่าไม่ว่าผู้หญิงคนนั้นจะอยู่ในเวอร์ชั่นไหน เขาพร้อมจะรักและดูแล นะคะไม่อย่างนั้นน้องมาคิดแบบนี้น้องจะบั่นทอนไปเรื่อยๆอ่ะเพราะคิดแบบนี้ก็ไม่ช่วยอะไรพี่ดูสิชีวิตเขาดีขึ้นนะไม่เลี้ยงลูกตัวเองไปเลี้ยงลูกคนอื่น อ๋อเขานอกใจหนูไปชอบ คนนั้นค่ะ
2: แค่นั้นเอง
0: มันคือแบบนี้และไม่ว่าจะเจอคนแบบไหนเราต้องอยู่รอดปลอดภัยให้ได้ด้วยตัวของเราเองค่ะนะเบรกฟังข่าวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อหลังข่าวนะคะเขาไม่เลือกแต่เราไม่เลิกในคลับ Friday ค่ะ
3: เขาไม่เลือกแต่เราไม่เลิก
4: ถึงวันหยุด
3: พลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้ใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโก
4: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
0: พี่เอกก็อยากมีชีวิตยืนยาวแบบสุขภาพดีเหมือนกันนะน้องหมอ
4: การนอนที่มีคุณภาพเขาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการมีสุขภาพที่ดีค่ะแต่สิ่งนึงที่ทำให้เราพลาดเรื่องการนอนแบบมีคุณภาพไปคือการขาดช่วงหลับลึกค่ะซึ่งระยะหลับลึกสำคัญมากเพราะจะเป็นช่วงที่กรดฮอร์โมนหลั่งแล้วก็เป็นช่วงที่ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองจริงๆค่ะ
0: พักหลังๆพี่ก็เลยหาตัวช่วยที่จะทำให้สมองของเราผ่อนคลายแต่ต้องบอกนะว่าไม่ใช่ยานอนหลับอย่างตัวนี้นะที่พี่ทานอยู่เขามีสารสกัดอย่างแอลทีอานีที่ช่วยลดภาวะความเครียดคาโมไมล์ทำให้สงบกาบาช่วยสร้างสมดุลการพักผ่อนช่วยให้สมองโล่งทาน1แคปซูลก่อนนอน1ชั่วโมงพี่ว่านะการนอนที่ดีนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ยืนยาวเลยนะ
4: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยา

น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.

0: ที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
2: รู้ทั้งรู้ว่าน้ำตาลเป็นพิษต่อร่างกายแต่ก็ยังเลือกหวานให้ชีวิตอยู่ดีอะก็มันมีผลต่อใจนี่นาจะเลิกก็ยากจนบางทีก็ติดหวานจนลืมเช็คว่ามันดีกับเราจริงๆหรือเปล่าสุกนี้สี่ทุ่มมาถอนพิษความหวานจากรักที่ไม่เลือกเรากับคลับ Friday เขาไม่เลือกแต่เราไม่เลิกที่ Greenwave 106.5 FM และแอป A-Town ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาที่ Facebook Club Friday Fanpage
3: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
4: แวะฟัง Green News ได้กันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ได้จัดประเภทการระบาดของไวรัสฮันต้าเป็นการรับมือเหตุฉุกเฉินระดับ3ซึ่งเป็นระดับการประกาศภาวะฉุกเฉินที่ต่ำที่สุดในขณะที่ทางการสหรัฐนะคะบอกว่ากำลังติดตามอาการผู้โดยสาร3คนที่ลงจากเรือและกลับถึงบ้านแล้วโดยแยกเป็น2คนในรัฐจอร์เจียแล้วก็อีกคนนึงในรัฐแอริโซนาทั้งหมดนี้ยังไม่แสดงอาการป่วยแต่ต้องอยู่ภายใต้การสังเกตการอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ยังมีผู้โดยสารคนอื่นๆกระจายตัวอยู่ในรัฐเท็กซัสและก็เวอร์จิเนียถึงแม้ว่าสถานการณ์จะสร้างความตื่นตระหนกจนเกิดการเปรียบเทียบกับวิกฤตโควิดแต่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขยืนยันนะคะว่ายังไม่มีหลักฐานการระบาดใหญ่ในระดับกว้างปัจจุบันภารกิจหลักคือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนที่เคยอยู่บนเรือในช่วงเวลาที่มีการระบาดจะถูกคัดกรองและเฝ้าระวังจนกว่าจะพ้นระยะฟักตัวของเชื้อเพื่อจำกัดความเสียหายให้เหลือน้อยที่สุดค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันส่งข่าวกันต่อต้นชั่วโมงนะคะ Green
3: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: าไม่เลือกแต่เราไม่เลิก
1: คุยกันต่อหลังข่าวค่ะเขาไม่เลือกแต่เราไม่เลิกนะคะเห็นไหมจากชั่วโมงหนึ่งที่ผ่านไปเราจะค้นพบว่าบางทีเขาไม่เลือกแต่เราไม่เลิกอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเรารักเขาแล้วเขาไม่รักเราหลายคนใช้ชีวิตครอบครัวแล้วด้วยซ้ำ
2: ค่ะ
1: แล้วเดินหน้ามาถึงวันหนึ่งที่คนหนึ่งเปลี่ยนไปแต่คนหนึ่งยังไม่เปลี่ยนใจเลยอ่ะแล้วเขาตัดสินใจไปแล้วด้วยอ่ะแต่เรายังอยากจะเดินหน้าต่ออีกนิดอีกนิดเข้าใจได้หมดเลยค่ะเพราะเวลาที่มีความรักยากเหลือเกินจะเดินออกจากชีวิตคนที่เรารักนะคะสายนี้คุณเจมาแล้ว
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเจ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะมีอะไรคุยกันวันนี
1: ้วันนี้ชื่อตอนมันเศร้าใช่ไหมคะทุกคนจะเปิดตัวด้วยเสียงเศร้าทุกคนเลยอ่ะเจเจออะไรมา
3: อ๋อครับก็คือจริงๆผมกับน้องคนหนึ่งนะฮะก็คือตอนนี้ก็น่าจะเรียกว่าคบหากันอยู่ไงฮะแต่คือจริงๆผมกับน้องเขาว่ารู้จักกันมานานแล้วประมาณสัก7 ปีแล้วครับแล้วก็แต่ตอนนั้นคือทางเราก็มีแฟนอยู่ทางน้องเขาก็มีแฟนอยู่ก็ไม่ได้แบบ
1: ไม่ได้สารสัมพันธ์
3: ใช่ครับก็คือด้วยหน้าที่การงานด้วยฮะคือน้องเขารับราชการอยู่แล้วก็ผมก็มีคาบเกี่ยวที่ได้ไปร่วมงานกับน้องเขาเนี่ยก็เลยได้รู้จักกันบ้างเนี่ยพอแล้วก็พอเวลาผ่านมาจนถึงตอนนี้ฮะ7 ปีผ่านมาก็คือเหมือนน้องเขาก็โสดแล้วผมก็โสดเนี่ยผมก็เลยมีโอกาสได้ไปเหมือนไปทำความรู้จักน้องเขาเนี่ยฮะก็คุยกันประมาณสัก9 เดือน 10 เดือนฮะก็ตกลงว่าคบกันเนี่ยแต่คือมันเหมือนแบบน้องเขาเหมือนยังมุฟออนกับความเศร้าความกลัวอะไรยังไม่ได้เลยเนี่ย
1: เขาเลิกจากแฟนเก่า
3: ครับคือน้องเขาเป็นคนบอกเลิกครับผม
1: อ๋อแล้วเขาเลิกกัน
2: นานยังคะ
3: เลิกกันประมาณ2 ปีแล้วประมาณ
2: นานกันเนาะรู้ไหมคะว่าเขาเลิกกันเพราะอะไร
3: ทางผู้ชายมีเรื่องมือที่3ครับผม
2: อ๋อค่ะค่ะ
3: ครับผม
2: แล้วมาถึงตอนนี้ก็ถือว่าเขาก็คบเป็นแฟนกับเราแล้วเนาะแล้วเขาทำอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเขายังmove onจากคนเก่าไม่ได
3: ้คือมันเหมือนแบบจะค่อนข้างสถานะของเราค่อนข้างจะเป็นความลับกับทางฝั่งเขาเนี่ยฮะแล้วก็เหมือนแบบเวลาในโซเชียลเขาก็จะชอบแบบแชร์ในมุมมองที่แบบที่เหมือนเขาล้มเหลวทางในการดำเนินชีวิตทางความลับอะไรประมาณนั้น
2: เดี๋ยวเมื่อกี้หมายความว่าไงนะคะว่าต้องปิดไม่ให้ใครรู้ว่าเราคบกันแล้ว
3: ทางฝั่งใช่ครับทางฝั่งเขาอ่ะ
2: เพราะเขาก็กลัวอะไรคะ
3: เพราะเขาก็กลัวว่าทางแฟนเก่าเขาอ่ะจะคิดว่าที่เลิกกับเขาเพราะว่ามีเราอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: แต่นี่มัน2 ปีมาแล้วเนาะ
1: ต้อง2 ปีแล้วว่า
3: ครับใช่ฮะแล้วก็แบบการคุยกันของเราเนี่ยคือพิมพ์อย่างเดียวนะฮะไม่โทรไม่เจอนี่คือนานๆทีครึ่งเดือนเจอกันทีอย่างเงี้ยก็คือแบบโทรคุยก็ไม่สะดวกเพราะแก
2: ด้วยเหตุผลอะไรคะ
3: ก็หนึ่งที่แกให้เหตุผลก็คือว่าแกมีลูกตัวเล็กประมาณ2 ขวบ
1: อันนี้ก็พออันนี้ยังพอเข้าใจได้
2: ค่ะ
1: จริงๆนะเมื่อกี้ยังงงอยู่เลยว่าทำไมอ่ะ
2: แล้วทำไมต้องพิมพ์อย่างเดียวไม่คุยกันอ่ะมีลูกแล้วไงคะ
3: ก็มันเหมือนแบบคือเหมือนเขาพยายามแบบถ้าเหมือนพยายามไม่ move on แล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออเราจะไปต่อหรือเปล่าหรือว่าเราพอเคยมีไหมอะไรเงี้ย
2: เคยถามกันตรงๆไหมคะคุณเจ
3: เคยครับเคย
2: เขาตอบว่า
3: เขาก็บอกว่าคือตอนเนี้ยเขาอยากโฟกัสเรื่องลูกเนี่ยฮะก็เพราะว่าคือครอบในชีวิตของเขาคือเขาเพอร์เฟกต์มาทุกอย่างเลยฮะก็คือทั้งครอบครัวทั้งการเรียนอะไรทุกอย่างเนี่ยฮะแต่คือเขามันล้มเหลวทางด้านชีวิตคู่เนี่ยเขาก็เลยแบบเหมือนมีกำแพงเล็กๆฮะที่แบบไม่อยากแบบเปิดใจให้เต็มใครเต็ม
2: ค่ะค่ะสมมติเราเชื่อหมดเลยในเหตุผลของเขาเชื่อทุกอย่างที่เขาพูดเลยแล้วเจคิดว่าจะอยู่แบบนี
1: ้เพื่อรอไหมอ่ะ
2: เพื่อรอไหมไหวไหมตอนนี้พี่ยังไม่คิดเลยนะว่าเขามีอะไรซับซ้อนเนา
1: ะ
2: เอาง่ายๆโจทย์ง่ายๆคือเขาเคยมีแฟนมาแล้วมีลูก2 ขวบ
1: ค่ะ
2: แล้วตอนนี้ต้องเลิกกันมา2 ปีแล้วแล้วมาคุยกับเราแต่เขายังวนเวียนอยู่กับเรื่องเก่าๆที่เขาต้องดูแลลูกแหละเขาจะต้องแบบรู้สึกกับความล้มเหลวของตัวเองใดๆเชื่อตามนี้เป๊ะเลยรอก่อนอยู่ไปแบบนี้ก่อนเจไหวไหมคะ
3: ก็ มันก็มีมุมที่บางครั้งมันจะอาจจะแบบรู้สึกว่าเอ๊ะไหวหรือเปล่าเนี่ยแต่บางทีมันก็มีมุมแบบอ๋อโอเคได้อะไรเงี้ยฮะก็คือแบบเหมือนบางทีมันก็มีมุมเอ๊ะเล็กๆอะว่าหรือเราจะพอไหมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบบางครั้งมันก็แบบคือเหมือนผมทำงานของผมเนี่ยคือผมเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วมันมีอะไรที่บางทีมันเหนื่อยฮะเราก็มีแบบอยากคุยอยากระบายกับ
1: อยากได้กำลังใจด้วยแหละ
3: แต่อันนี้คือไม่ได้ไม่มีเลยนะไม่สามารถให้ได้เลยเนี่ยก็คือที่พิมพ์คุยนี่ฮะ 100% นะฮะก็คือ 90% นี่คือเรื่องเขาระบายเรื่องงานเขาคุยเรื่องลูกเขามีคุยมีบ่นเรื่องแฟนเก่าเขาบ้างเนี่ยอีกประมาณ 5-10% นี่คุยเรื่องของเราหรือเรื่องของผมเนี่ย
1: เขายังบ่นเรื่องแฟนเก่าว่าอะไรคะ
3: บ่นเรื่องเล็กๆน้อยๆฮะก็คือเรื่องไม่รับผิดชอบเรื่องนู่นนั่นนี่อะไรพวกเนี้ย
1: อันนั้นแหละเป็นพี่ซีเรียสผ่านมาตั้ง2ปีแล้วนะถูกไหมคะเราคือคนใหม่ซึ่งเขาตัดสินใจว่าเขาจะคบกับเรามันมีสิ่งนี้ใช่ไหมคะเจมีป่ะ
3: ใช่ใช่ครับ
1: แต่ก็ยังไปบ่นคนเก่าว่าเจไม่ค่อยมีความรับผิดชอบเลย เอ้ายังไม่ move on กันอีกเหรอ และมันไม่ใช่แค่การไม่ move on ว่ามันมีความเจ็บปวดที่ต้องเลิกกับแฟนเก่าแต่มัน move on กับเรื่องกับเหมือนเพลงคิดถึงเป็นประจำอะแสดงว่าเธอยังมีคนคนนั้นวนเวียนอะพี่ไม่ได้รู้สึกว่าคือสิ่งที่เขาพูดอย่างที่พี่ชอตบอกว่าอ่ะถ้าเราเชื่อเขาไปหมดเลยอ่ะเพราะในใจลึกๆพี่คิดแค่ว่าเขาไม่ได้รักเจขนาดนั้นเขาไม่ได้รักเจเหมือนกับพร้อมที่จะเริ่มต้นกับเจดีกว่าเราแบบหัวใจแบบสั่นไหวอีกแล้วมีผีเสื้อบินวนอยู่ในพุงในท้องของเราอีกแล้วอ่ะมันไม่ใช่อารมณ์นั้นอ่ะมันก็เหมือนกับอ่ะก็คุยก็ได้นี่นะเพราะเราอยู่ในเงื่อนไขเขาโดยตลอดความเป็นเบสิกของคนเป็นแฟนกันยังไม่มีเลยอะค่ะเบสิกของการถามใส่ใจเป็นไงบ้างเธอเจออะไรมาดันเอาเวลาแทบ 100% ของการส่งแชทหากันบ่นเรื่องแฟนเก่าด้วยซึ่งมันไม่ควรจะอยู่ในประเด็นการสนทนาของเราแล้วด้วยอะจะไปบ่นเขาทำไมอะก็ในเมื่อเราไม่มีความสัมพันธ์กันแล้วอะมันก็เลยแค่รู้สึกว่าเขายังมีความสุขเล็กๆน้อยๆจากการคิดถึงคนเก่าแล้วมีเราเป็นดาวบริวารรอบนอก
2: มันเหมือนกับเขายังอยู่ในโลกใบเดิมของเขาอะค่ะยังเขายังไม่พร้อมที่จะออกจากโลกใบเดิมของเขาเนี่ยแล้วมาสร้างโลกใหม่กับเราพี่ก็แอบรู้สึกว่ามันยากเหมือนกันเนาะเพราะเขาเราไม่รู้เหมือนกันว่าวันไหนที่เขาจะแบบอยากจะเดินออกมาแต่อย่างที่พี่อ้อยบอกอะค่ะถ้าคนคือคนเราทุกคนเวลาที่มีความสัมพันธ์ครั้งเก่าที่มันเฟลมาบางก็มีลูกบางไม่ใช่ลูกคนเดียวเลยมีมาสามคนอะไรเงี้ยแต่ในวันที่เขาคิดว่าเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนน่ะวิธีการของเขามันจะไม่เป็นแบบนี้นี่มันเหมือนเขายังยืนอยู่ในโลกใบเดิมแล้วเขาก็ไม่ได้ดึงเราเข้าไปในโลกใบเดิมของเขาด้วยนะแต่ก็บ่นเรื่องโลกใบเดิมให้ฟังให้เธอยืนอยู่ตรงนั้นนะแล้วฉันก็อยากพูดอะไรฉันแล้วเดี๋ยวเขาเข้าไปอยู่ในโลกใบเดิมของเขาปิดประตูแล้วเราอยู่ตรงไหนว
1: ะ
2: เราก็ต้องคิดอย่างนี้ตลอดเลยพี่รู้สึกว่าโอเคถึงได้เมื่อกี้ถึงเดี๋ยวว่าถ้าสมมติเชื่อตามนั้นก็แปลว่าเขายังไม่พร้อมสำหรับการที่จะเริ่มต้นใหม่กับเราหรือกับใครสักคนหนึ่งซึ่งมันก็จะไปตรงที่พี่อ้อยว่าคือเขาอาจจะยังไม่ได้รักเรามากพอ เพราะถ้าเขารักเรามากพอปุ๊บอ่ะเขาคนเราจะพร้อมอะค่ะที่จะเซตตัวเองใหม่อดีตที่ผ่านมาเหรอจ๊ะแบบโยนทิ้งได้เลยลูกสองขวบแล้วไม่เป็นไรช่วยกันเลี้ยงจ้าดีซะอีกจะได้มีคนช่วยมาดูแลลูกด้วยกันอะไรเงี้ยเห็นไหมคะถ้าคนที่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่มันจะคิดอีกแบบหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่ฉันมีลูกแต่เอาลูกสองขวบของตัวเองไปกันไว้เนาะเดี๋ยวฉันต้องใช้เวลากับลูกก่อนมันก็เลยทำให้คิดไปได้ว่าหรือจริงๆเขาไม่ได้อยากเดินออกมาเพื่อมาเจอเรา
1: ใช้เวลากับลูกก็ไม่แปลกด้วยนะคะพี่ไปฟังจากหลายๆคนที่โทรเข้ามาในคลับ Friday อ่ะบางคนรู้สึกว่าลูกเล็กอ่ะดีลูกเล็กดีเพราะอะไรคะเขาจะค่อยๆซึมซับความมี
2: ถ้าจะมีครอบครัวใหม
1: ่บางคนน่ะลูกเป็นวัยรุ่นแล้ว
2: ลูกโตอ่ะจะคุยกันยาก
1: ใช่มันจะมีการเฮ้ยลูกต้องมาคอยดูซิว่าไหนๆๆคนไหนจะแย่งความรักไปหรือเปล่าแต่เขากลับรู้สึกว่าเอาสิ่งนี้อ้างได
2: ้เดี๋ยวขอใช้เวลากับลูกก่อนใช้ไปถึงไหน
1: ค่ะ
2: เพราะลูกก็จะอยู่ตรงนี้อยู่กับเขาไปวันอย่างค่ําแหละแล้วบอกขอใช้เวลากับลูกก่อนถึงมันแล้วถึงเมื่อไหร่ล่ะ
1: ค่ะคราวนี้ไอการที่บอกว่าควรไปต่อหรือบางทีบางเอ๊ะของเจคือแบบเอ๊ะหรือว่าจะพอนะพี ่ว่าคำตัดสินใจใดๆอันเนี้ยเราคิดคนเดียวก็ยากลองทำอะไรก็ตามให้สุดมือก่อนและเดี๋ยวเจจะรู้เองว่าสรุปควรไปต่อหรือพอแล้ว คือถ้าถามใจพี่อ้อยเองนะเอาพี่อ้อยคนเดียวก่อนพี่มีความรู้สึกว่าเขามีความจริงจังกับเราน้อยไปเพราะนั้นการที่เจจะเข้าไปอยู่ในชีวิตของเขาคือคนเรารักกันอะเราจะต่างเข้าไปอยู่ในชีวิตของกันและกันอยู่แล้วอะค่ะแต่ดูเขาสร้างกำแพงสูงมากกับเจ
3: คร
1: ับ เขาวางเจคล้ายๆเพื่อนอะบ่นเรื่องแฟนเก่าก็ได้หมดเรื่องลูก หมดเรื่อง
2: แต่ที่พี่ติดสุดแล้วคือเหตุผลของเขาในการที่ไม่เปิดตัวเรา
1: ค่ะ
2: ว่าไม่อยากให้แบบแฟนเก่ารู้สึกว่าเขาเลิกเพราะว่าจะมามีเจซึ่งมัน2ปีแล้วมันไม่ได้เพิ่งเลิกกันมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ไหนล่ะ
1: ค่ะ
2: ใช่มั้ยคะเพราะมันมีเหตุผลแบบนี้ปุ๊บมันแบบโอ้โหมันคิดเป็นอื่นไม่ได้จริงๆอ่ะ
1: ค่ะ
2: ว่าเขายังแบบไม่รู้ยังเผื่อรออะไรอยู่หรือเปล่า
1: ค่ะถ้าเขาบอกเลิกแฟนเก่าไปอาทิตย์นึงเปิดตัวเจอย่างเงี้ย
2: อ
1: ันนี้แฟนใหม่น่าคุ้นแน่นอนคือแบบอันแน่คบกันตอนที่เขายังไม่เลิกเป็นแฟนกันนี่นา2ปีผ่านไปแล้วค่ะทุกคนมีสิทธิ์ในการเริ่มต้นทุกคนมีสิทธิ์ move on จากเรื่องเก่าแค่คนที่เจรักเขา move on จากคนเก่าไม่ได้
3: ครับผมก็จริงๆแฟนเก่าเขาอ่ะก็มีครอบครัวใหม่ไปแล้วนะก็คือมี
1: มันไม่เกี่ยวไงคืออย่างที่บอกค่ะว่าก็เลิกกันก็ไม่ได้แปลว่าเลิกรักด้วย
3: ครับ
1: ทางฝั่งของแฟนของเจนะแต่ผู้ชายคนนั้นเขาไปสร้างครอบครัวใหม่ก็คงไปพร้อมที่จะเริ่มต้น ดูแล
2: ใหม่ไปแล้ว
1: ดูแลความรักครั้งใหม่ของเขาแล้วอ่ะแต่ดูคนของเจเนี่ยสิไม่พร้อมจะเปิดรับเจอย่าง 100% และอีกนิดนึงนะคะพี่มีความรู้สึกว่าเขารับผิดชอบความรู้สึกเราน้อยไปหน่อยเวลาคนเราจะดึงใครเข้ามาในชีวิตน่ะช่วยคิดรับผิดชอบความรู้สึกของคนคนนั้นด้วยอย่าให้เจเข้ามาอยู่ใกล้ๆและทำอะไรก็ได้กับหัวใจเจอ่ะไม่รู้เหมือนกันด้วยความแฟร์พี่ว่าคนเรารักกันก็ต้องแคร์กันสักหน่อยอ่ะ
3: ครับ
1: นะคะเจลองดูก่อนก็ได้ลองชวนคุยกันอย่างจะอย่างแบบเฮ้ยเธอตกลงมันยังไงนะคือวันนี้เราก็ต้องการคนที่เป็นคู่คิดกับเราแต่ถ้าเธอรู้สึกว่ามันไม่ได้จริงๆก็ชัดเจนเราจะได้อยู่ในพื้นที่ของเราอย่างชัดเจนเช่นกันว่าเพื่อนก็ต้องขอความชัดเจนไปเลยอะค่ะแล้วค่อยมาตัดสินใจอีกครั้งว่าควรไปต่อหรือพอแล้ว
3: คือบางมันมีตรงบางช่วงหนึ่งอะที่ผมคิดอย่างเงี้ยฮะก็คืออยากจะเคลียร์อย่างเงี้ยก็บอกขอโทรไปคุยได้ไหมพอดีมันมีอะไรค้างคาใจเยอะเขาก็บอกเออไม่สะดวกนี่พิมพ์มาอย่างเงี้ยแล้วคือการพิมพ์กับการคุยมัน
1: ไม่เหมือนกัน
2: นี่ไงพี่ถึงได้บอกไงว่าเขาดูเหมือนเขาแคร์หัวใจเราน้อยไปอ่ะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
2: เอาจริงๆนะสมมติเรารักใครสักคนหนึ่งก่อนแล้วคนคนนั้นบอกว่าเธอฉันอยากคุยกับเธอจังเลยอ่ะฉันมีปัญหา
1: ค่ะ
2: ฉันรู้สึกแบบฉันต้องการเธออ่ะเราจะตอบกันด้วยวิธีนี้เหรอเอาไม่เธอพิมพ์มาแล้วกันมีอะไรพิมพ์มาเห็นปะ
1: ค่ะ
2: แค่นี้มันก็บอกได้แล้วว่าความรู้สึกที่เขามีกับเรา
1: ใช่ค่ะต่อให้เป็นเพื่อนด้วยนะ
2: ใช
1: ่อยากคุยจังเลย
2: พี่อ้อยบอกว่าพี่ชอตอ้อยแบบอยากคุยกับพี่จังโอ้พี่คงแบบมีอะไรอยู่พี่คงวางอ่ะ
1: หรือเดินออกไปข้างนอกก็ได้เพื่อจะคุยในพื้นที่ที่สะดวกใจแต่ไม่ใช่มีอะไรพิมพ์มาแล้วกันฮะมันเหมือนถูกสะบัดมือทิ้งอ่ะในขณะที่แบบเรากำลังยื่นมือไปเพื่อขอความช่วยเหลือทางที่ขออันนั้นเราไม่ได้ขอความช่วยเหลือด้วยนะขอความชัดเจนในการในความสัมพันธ์
2: คือถ้าเจไม่ได้มีความรู้สึกที่แบบแย่จริงๆอ่ะก็คงไม่ร้องขอแบบนั้นหรอก
1: ใช่ค่ะ
2: ถูกไหมล่ะคะถ้าเราไม่รู้สึกแย่จริงๆเราคงไม่ร้องขอใครว่าเออฉันต้องคุยกับเธอฉันขอคุยกับเธอได้ไหมเพราะฉันแย่แล้วตอนเนี้ยแต่เขาบอกพิมพ์มาแล้วกัน
1: เออมันดูเป
2: ็
1: น
2: มันบอกได้สิ่งเหล่านี้มันบอกได้ถึงความรู้สึกหรือความรับผิดชอบของเขาที่มีกับจิตใจของเราพี่ก็เลยไม่รู้นะคะไม่อยากให้ความหวังเจแหละไม่ได้อยากไว้แต่ก็ไม่ได้อยากทำให้แบบรู้สึกแบบไม่ดีแต่เหมือนต้องเตรียมใจไว้เลยนะว่ามันยากจริงๆอ่ะไปต่อยาก
1: ไปต่อยากถ้าเกิดถ้ารู้สึกถ้ายังมีแรงพิมพ์ก็พิมพ์ก็ได้แจ้งให้ทราบ
2: คือที่เมื่อกี้ที่พี่บอกว่าถ้าเชื่อเขาอ่ะแล้วเรารอได้แค่ไหนอ่
1: ะ
2: เพราะพี่ก็อยากรู้ไงว่าเอาจริงๆแล้วเจให้ใครตัดสินใจแทนไม่ได้ถามใครอ่ะก็ไม่ได้ด้วยว่าพี่อ้อยพี่ชอดครับผมควรไปต่อหรือพอแค่นี้ถ้าเป็นพี่นะถ้าเป็นพี่บอกพอแต่เจอาจจะยังไม่อยากพอก็ได้ไงคะงั้นเจคนเดียวเท่านั้นที่จะตัดสินชีวิตของตัวเองว่าอ่ะอยากจะใช้เวลาดูไปก่อนถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วมันตอนจบมันอาจจะจบไม่สวยอย่างที่เราอยากจบแต่ก็ยังอยากใช้เวลาอยู่ก็ไม่ผิด
1: ค่ะ
2: หรือถ้าเจบอกว่าไม่ครับเสียเวลาชีวิตผมอยากเจอใครสักคนหนึ่งที่พร้อมตอนนี้ผมพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นแบบสร้างอะไรใหม่ๆกับใครก็ต้องเจอคนที่พร้อมพอๆกันงั้นผมหยุดดีกว่าหยุดตรงนี้เพื่อที่จะไปเริ่มต้นใหม่กับคนที่พร้อม จตัดสินใจได้ทุกอย่างเลยเพราะทุกอย่างมันไม่มีถูกไม่มีผิด
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไม่มีควรไม่ควรอะไรทั้งสิ้นเลยอยู่ที่เราไหวไม่ไหวมากกว่า
1: ค่ะแต่ถ้าบังเอิญว่าโทรเข้ามาแล้วในฐานะที่เจเล่าเรื่องนี้ให้ฟังและพี่มองโดยรอบๆอ่ะพี่ก็คิดแค่นี้ค่ะเรารู้สึกจริงจังกับเขามากกว่าที่เขาคิดจริงจังกับเราอ่ะ
3: ครับ
1: มันมีแค่นี้ค่ะถ้าเป็นมองในมุมพี่นะแต่หลังจากนั้นเจจะตัดสินใจยังไงสุดแท้แต่ค่ะแต่ขอให้ตัดสินใจภายใต้สติและความสุขของเรา
2: ที่ไม่ต้องไปแบบเสียดายหรือเสียใจทีหลังเนาะถ้าจะคุยกันก็คุยกันตรงๆว่าเธอถ้าเกิดแบบเนี้ยแล้วเราไม่ไหวอ่ะแล้วเราไปเธอโอเคใช่ไหมอ่ะ
1: ค่ะแต่ถ้าเขายื้อหรืออะไรก็ตามทีก็บอกในมุมของเรานะคะเจอย่าปฏิเสธที่จะแสดงออกซึ่งความรู้สึกของเราเพียงเพราะว่าเดี๋ยวเขาอึดอัดมาสายก่อนหน้านี้ไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวเขาอึดอัดซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองด้วยเพราะฉันก็เป็นคนหนึ่งที่หัวใจฉันก็มีค่าเช่นกัน
2: และที่สำคัญที่สุดคือยอมรับความจริงให้ได้บางทีเราไปดึงถ่วงไว้ว่าเราก็รู้อยู่แล้วแหละแต่ก็ไม่อยากรับความจริงแบบนั้นก็มีนะ
3: ก็น้องเขาก็เหตุผลมาประมาณว่ารออีกสักโตอีกสัก2ปี3ปีก่อนได้ลูกโตก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็ว่าโอ้มันนานไปหรือเปล่า
2: เจไหวไหมล่ะคะอยู่ที่ไหวไม่ไหวแหละเจแต่สำหรับพี่นะพี่ว่าโอ้โห2ปี3ปีเนี่ยนะมันคือการรอ2ปี3ปีไม่ได้ติดนะแต่การรอ2ปี3ปีแปลว่าเธอยังไม่ได้รักฉันไงพี่ติดตรงนั้นมากกว่า
1: และถ้าเขารักเรามากทำไมต้องรอเวลา
2: ทำไมต้องรอให้ลูกโตก่อน
1: และลูกโตกว่านี้ยากกว่าน
2: ี้แล้วถ้าลูก2ปี3ปีลูก5ขวบมันต่างจากตรงนี้ตอนด้วยอะไรหรอ
1: ถ้ามันจะต่างนะคะพี่มันจะต่างตรงนี้เขาจะเริ่มรู้สึกว่าคนนี้เป็นใครอ่ะนี่เข้ามาในชีวิตจะแย่งแม่ฉันไปหรออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะพี่ถึง
3: จริง
1: ค่ะ
3: จริงๆเขาก็พาลูกมาเล่นกับลูกสาวผมบ้างนะ
1: ค่ะค่ะ
3: แต่ก็ไม่บ่อยประมาณ2ครั้ง3ครั้งเนี่ย
2: ค่ะ
3: ก็พามาบ้าง
1: อ
3: ยากเขาก็ให้ผลว่าอยากให้เด็กรู้จักกันเนี่ยอยาก
2: นั่นสิแต่ก็ยังอยากจะให้ลูกโตก่อน
1: เออซึ่งถ้าเกิดว่าเขาให้พาเขามาเล่นยิ่งดีใหญ่เลยอ่ะ
2: ใจก็มันก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนี
1: ่
2: แต่อยู่ๆเขาบอกว่าไม่ฉันจะเอากับลูกไปเลี้ยงคนเดียวก่อนให้ลูกโตก่อนแล้วเห็นปะมันมีความย้อนแย้ง
1: ใช่ค่ะ
2: อะไรบางอย่างอยู่คือพี่ก็เลยไม่รู้สิคะพี่ก็เลยแค่อยากสรุปว่าเอาง่ายๆจริงๆตอนนี้คือเขาไม่ได้รักเจมากเท่าที่เจรักเขาแหละ
1: มายิ่งคุยยิ่งรู้สึกได
2: ้แล้วบอกว่าอีก2ปี3ปีเจคิดว่าเจรักเขามากจนถึงขนาดยอมเสียเวลาในชีวิตอีก2ปี3ปีเพื่อรอในสิ่งที่ไม่รู้ว่าจะมีจริงหรือเปล่าไหวไหมเพราะถ้ารอก็ไม่ผิดนะคะถ้าเจอยากรอก็ไม่ผิดนะแต่ต้องรอโดยไม่รู้สึกทนทุกข์ทรมานให้ได้เพราะถ้าเกิดรอไปเสียใจไปรอไปเศร้าไปหงอยอ่ะ2ปี3ปีอ่ะเราก็แย่เหมือนกันนะ
1: และทุกการรอค่ะถ้าเกิดบังเอิญไปถึงวันนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่เรารอไม่มีอยู่จริงเราไหวไหมกับการรับมือกับเรื่องนี
3: ้ก็ถ้าหลังๆนี่นะฮะก็คือผมก็อาจตอนผมอาจในมุมมองผมตอนนี้ผมเหมือนผมถอยออกมา
2: ค่ะเริ่มขยับตัว
3: ใช่ครับผมเพราะว่าแบบเมื่อก่อนคือเหมือนแบบเราต้องรอแชทเข้าตลอดเวลาเงี้ยทั้งที่แบบบางวันก็คุยกันแค่5ประโยค10ประโยคเนี่ยฮะแล้วก็แบบตอนนี้มันเหมือนแบบเรามูฟออกมาได้บ้างแล้วแบบไม่ได้คาดหวังอะไร
2: เวลาเจถอยแล้วเขาตามไหมคะ
3: ตามครับ
1: ครั้งถ้าตามแล้วคุยให้รู้เรื่องเลยค
2: ่
1: ะ
2: ใช
3: ่ก็ไม่สะดวกคุยอีกละ
1: โอเคงั้นปล่อยเขาตามเลยค่ะแล้วไปให้ไกลกว่านี
3: ้ครับ
1: มันก็มีอยู่แค่นี้เนาะเขาต้อง
2: เอาจริงนะคนรักกันไม่ยากขนาดนี้หรอก
1: นั่นสิจะซับซ้อนอะไรเนาะ
2: นึกออกไหมคะคนสองคนรักกันนะคะมันจะไม่ยากเลยว่าจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เขาได้อยู่ด้วยกันแค่นั้นเลยเจรักเขาไงเจเลยร้อนรนอยู่ทุกวันนี้เจเลยรู้สึกว่าแบบทำไมอะทำไมเพราะเจรักเขาแต่ทำไมดูเขาแบบยังไงนะ
1: อยากได้มาอยากลาไปก็ประมาณนี้จริงๆอยากได้มาแป๊บนึงอ๋ออย่าเพิ่งไปสิเจแต่พอแบบอ่ะงั้นมาคุยกันไม่สะดวก
2: บางคนนะเสียดายคนดี
1: ค่ะ
2: พอมีคนดีในชีวิตแล้วไม่อยากปล่อยไปก็เลยยื้อไว้อะไรอย่างเงี้ยเราอยากเป็นแค่คนดีในชีวิตของเขาหรือเปล่าไหวไหมนะพี่ถามอย่างเดียวพี่ถามสังเกตพี่ถามคำเดียวเจไหวไหมเจไหวไหมตลอดค่ะเพราะคนเราคนมีความสุขในชีวิตค่ะเจเนาะถ้าเราต้องใช้เวลาอีกตั้งหลายปี ในการอยู่อย่างไม่มีความสุขพี่ว่าก็พอเถอะ
3: ครับ
2: ถ้าจะอยู่รอก็ต้องอยู่รออย่างมีความสุขในการรอนั้นด้วย
1: ค่ะ
3: ครับนะคะจะรอได้นะครับแต่ไม่มั่นใจว่าจะรอ
2: แค่ไหน
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: สุดแล้วแต่เจเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: ถึงวันหนึ่งที่เจบอกไม่รอแล้วนะเจก็ไม่ผิดค่ะ
1: เพราะน้องก็เต็มที่แล้วอะ
2: ทำดีที่สุดแล้ว
1: เต็มที่แล้วอะ
2: นะขอบคุณค่ะเจ
1: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะอันนี้โทษท้องแกงค่ะเพราะชื่อตอนนี้แหละเขาไม่เลือกแต่ไม่เลิก
2: พี่กำลังรู้สึกอยู่กำลังจะพูดอยู่เหมือนกันวันนี้ว่าทำไมมันดูความมีความอื่น
1: ๆเสียง energy น้อย
2: อื่นๆอยู่รอบๆตัวเรายังไงก็ไม่รู้
1: แต่เข้าใจสิ่งที่เจเจอนะเวลาที่เรารักกันเราจะมีการตั้งคำถามเสมอว่าก็รักกันก็หันมาคุยกันจบแค่นี
2: ้ไม่พิมมา
1: พิมมาโทรได้ไหมอ่ะไม่สะดวก
2: แล้วอยากเจอพิมมา
1: แล้วพอเราจะหนีไปละตามแต่พอตามจะหันมาคุยไม่สะดวก
2: ไม่ว่าง
1: ถ้าเจไม่รักเขาสักอย่างหนึ่งนะคะเจจะมองเห็นภาพอันหนึ่งที่ชัดเจนมากว่าน้องเจจะอยู่ตรงนี้ทำไมอ่ะ
2: เขาดูไม่เห็นค่าเราเลย
1: ใช่ค่ะแต่พอเจรักเขาเจเลยพยายามหาเหตุผลสารพัดอย่างเพื่อที่จะหามาสนับสนุนให้ได้ว่าเขาเป็นอะไรอ่ะพี่ทำไมเขาถึงอย่างนั้นอย่างนี้นะคะอย่ามัวแต่แคร์เขาจนไม่สนใจหัวใจตัวเราก็แล้วกันนะคะสักหนึ่งคำถามค่ะคบกับแฟนมาเกือบ25ปีเป็นคนที่ดีมากๆไม่ดื่มเหล้าไม่เที่ยวกลางคืนไม่เจ้าชู้ดูแลลูกดีมากทำงานบ้านทำกับข้าวตามใจเราทุกอย่าง
2: แต
1: ่รอแต่ใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่แต่หนูมีความเป็นผู้นำสูงกว่าแฟนเราสองคนเป็นเซลล์บริษัทเดียวกันเมื่อปี61หนูดันไปชอบลูกค้าคนหนึ่งเขามีในสิ่งที่แฟนเราไม่มีเช่นมีความเป็นผู้นำให้คำปรึกษาเราได้ทุกเรื่องสามารถร้องไห้กับเขาได้นิสัยของเราสองคนคล้ายกันมากเข้ากันได้ดีหนูขอถามว่าตอนเนี้ยเราสองคนยังคุยกันอยู่อาทิตย์ละ2ครั้งพี่เขาก็พยายามห่างออกไปแล้วไม่ได้หยอดเล่นเหมือนสมัยก่อนแล้วหนูควรจะทำยังไงต่อไปดีคะหนูอยากสนิทกับเขาอยากคุยกับเขาแบบนี้ตลอดไปได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ค่ะ
1: ก็ไปเลิกกับแฟน25ป
2: ีไปเลิกกับแฟนก่อน
1: ใช่ค่ะหรือถ้าหนูจะติดบ่วง25ปีก็25ปีหนูมีบางอย่างที่ไม่ตอบโจทย์แต่หนูต้องยอมรับนะคะว่าทุกทางเลือกน้องต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เลือกนะไม่อย่างนั้นในสมการนี้หนูจะมีแต่ได้กับได้โดยไม่แคร์หัวใจคนอื่นได้ยังไงอะคะแฟน25ปีของหนูดีทุกสิ่งไม่เจ้าชู้ดูแลญาติดูแลทุกคนดูแลลูก
2: เขาขาดไปนิดเดียวเองคือตรงนั้นแต่หนูดันไปเห็นว่าอีกคนหนึ่งมีตรงนั้นแหละ
1: ค่ะ
2: แล้วตรงอื่นล่ะลูก
1: นั่นน่ะสิ
2: แล้วจะหาได้ไหมคนที่แบบมีครบไปหมดทุกอย่างเลยอย่างที่หนูต้องการ
1: ค่ะและที่สำคัญคือหนูมีลูกหนูจะตัดสินใจยังไงคะ
2: คือที่เมื่อกี้ที่น้องบอกคุยต่อกันได้ไหมแล้วพี่บอกไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะพี่รู้ไงว่าหนูไม่ได้คุยอย่างบริสุทธิ์ใจ
1: หนูไม่ได้แบบคุยแบบ
2: ไม่งั้นยิ่งคุยไปอ่ะเดี๋ยวมันจะยิ่งอันตรายมากขึ้น
1: ค่ะแล้วไงคะหนูอยากเป็นคุณแม่ที่ลูกภาคภูมิใจว่าอ๋อแม่เหรอตอนนี้ทำอะไรอยู่นั่นน่ะคุยกับผู้ชายคนนั้นอยู่เพราะว่ามีความเป็นผู้นำมากกว่าพ่อหรอน้องคะไม่มีใครได้ความสมบูรณ์แบบระดับนั้นเลือกสิ่งนี้ดีตรงนั้นดีตรงโน้น ก็ยอมรับและให้อภัยในข้อเสียบางข้อและก็ไม่แน่นะการที่เขาบอกที่การที่หนูบอกว่าเขาเป็นผู้นำไม่ได้เป็นเพราะว่าหนูชิงนำไปก่อนแล้วหรือเปล่าอย่ามองแต่ภาพที่เขาไม่เป็นผู้นำเลยค่ะแต่ผู้หญิงบางคนชิงตัดสินใจทุกอย่าง
2: ค่ะแล้วหนูจะโอเคไหมคะถ้าคนที่เจอใหม่เนี่ยเขาไม่ควรเป็นผู้นำมากเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: แต่ทุกข้อที่สามีหนูมีเขาไม่มีเลย
1: หนูไปชั่งน้ำหนักเอาและอย่าเอาแต่ใจประเภทว่าหนูคุยกับเขาต่อไปได้ไหมคะพี่อ้อยพี่ชอด
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: หนูจะคุยก็ได้ไม่มีใครห้ามหนูตำรวจไม่จับ
1: ค่ะ
2: แต่มันจะอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆค่ะยิ่งคุยยิ่งอันตรายเพราะหนูมีใจกับเขาอันตรายกับตัวเองอันตรายกับครอบครัวอันตรายกับทุกคนหมดเลยและในที่สุดแล้วอ่ะอย่างที่บอกค่ะมันเห็นชัดๆอยู่แล้วว่าก็ลงเอยด้วยคำว่านอกใจนั่นแหละและไม่ว่าหนูจะมีเหตุผลอะไรก็ตามแต่สุดท้ายหนูกำลังนอกใจสามีนั่นแหละซึ่งมันยังไงมันก็ไม่ถูกต้องงั้นแนะนำว่าถ้าชอบอีกคนใหม่มากจริงๆเขาต้องเลิกกับสามี
1: ค่ะ
2: หนูยอมเสียครอบครัวยอมเสียคนที่แบบดีทุกอย่างยกเว้นไม่เป็นผู้นำและที่สำคัญลูก
1: ค่ะ
2: เพื่อคนที่แบบมีแค่ความเป็นผู้นำเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
2: มันควรค่าให้กันแลกกันไหมอ่ะ
1: และหนูอย่าลืมนะน้องบอกว่าผู้ชายคนนั้นน่ะที่เป็นผู้นำที่แบบหนูรักมากเนี่ยหนูเริ่มรู้สึกแบบว่าเจียดเวลาจากสามีมาคุยกับเขาเนี่ยพี่เขาพยายามห่างออกไปแล้วค่ะไม่ได้หยอดเล่นเหมือนสมัยก่อนแล้วเขายังมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเลยนะ แล้วเราเองทำยังไงต่อไปดีคะอยากสนิทกับเขาโอ้หนูอายุเท่าไหร่แล้วว่าลูกเราไม่ใช่เด็กเล่นขายของอะและอยากได้ของของคนอื่นด้วยนะ
2: ค่ะ
1: เออแบบอยาก
2: ได้อะไรไปสมุดเลย
1: เป็นไปไม่ได้ค่ะอยากคุยกับเขาแบบนี้ตลอดไป ช่วยถามใจทุกคนด้วยค่ะว่าคนที่เขาห่างออกจากหนูไปแล้วอะ

0: เอ็ดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
0: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
2: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรดได้อร่อย
3: ว้า wow.
2: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรดมีชื่อลองเข้าไปดูที่เพจแมคกาแรด
4: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
5: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: ขาไม่เลือกแต่เราไม่เลิก
1: มาคุยกันต่อค่ะเขาไม่เลือกแต่เราไม่เลิกเราวิเคราะห์ถึงชื่อตอนกันอีกแล้ว คือมันไม่ได้เศร้าขนาดแบบเศร้าระดับโหดนะคะ แต่มันมีความมันมีแรงเฉื่อยเนาะกับการยื้อบางอย่างคือพอคนไม่มีใจอะค่ะบางคนที่ไม่ยอมเลิกอะเพราะอยากเอาชนะก็มีไม่ฉันจะลองดูสิว่าฉันจะทำให้คนที่หมางเมินฉันกลับมารักฉันได้ไหมอย่างเงี้ยมันก็มีค่ะแต่ทุกอย่างbase on อย่าทุกข์เกินไปก็แล้วกันค่ะไม่อย่างนั้นเป็นเรื่องของการเสียเวลาชีวิต
2: มันไม่เศร้าถึงมันอึน
1: มันอึน
2: วันนี้เป็นค่ำคืนแห่งการอึน
1: กลับไปที่ชื่อตอน เขาไม่เลือกแต่เราไม่เลิก เลยอึนๆนิดนึงคุณดาวสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: จ้าม
2: ีอะไรคุยกันคะ
1: ค่ะ
3: ก็จริงๆตกผลึกไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ค่ะ
3: แต่ว่าก็อยากจะเล่าให้เป็นอุทาหรณ์ให้กับบรรดาสาวๆทุกคนที่จะมีชีวิตคู
2: ่ได้เลยดีเลยว่ามาค่ะ
3: ค่ะก็จริงๆเรื่องราวของดาวนะคะก็ถ้าเกิดว่าจะบอกว่าตกผลึกมายังไงชีวิตเป็นมายังไงก็ต้องบอกก่อนว่าชีวิตวัยเด็กค่ะแล้วค่ะพ่อครอบ

0: แ
1: ค่
0: แล้วก็มีความฝันว่าเนี่ยเราอะอยากจะสร้างครอบครัวเพื่อทดเชยชีวิตคู่ในใบของคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหม
1: คะค่ะ
0: และชีวิตก็มาด้วยการต่อสู้ปากกัดตีนถีบมาสร้างตัวเองมาโดยตลอดจนกระทั่งเข้าสู่วัยรุ่นเราก็มีคนมาจีบเราแต่เราอะก็อกหักซ้ำๆซักๆเราก็เลยมีโรโมเดลว่าเราเลือกคนที่เขารักเราแฟนเป็นหนึ่งในคนที่เขารักเราเข้ามา
1: แล้วเรารักเขาหรือเปล่า
0: เริ่มต้นไม่ได้รักค่ะเริ่มต้นเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราเลือกคนที่เขารักเรามันน่าจะดีกว่า
1: ดูเซฟกว่า
0: เราตัดช้อยใช่ค่ะเพราะตัดช้อยออกไปเนี่ยโอเคเราเลือกเขาเพราะว่าเราเห็นว่าโอเคเขามีความอ่อนโยนมีการรักสัตว์รักเด็กอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุยกันแล้วเนี่ยตอนแรกที่คุยอ่ะมันน่ารักอะค่ะเราก็เลือกหลังจากนั้นพอได้ลองใช้ชีวิตกันเราก็จะเห็นเลสแฟคหลายๆอย่างซึ่งเรามองข้ามตรงนั้นไปเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราเลือกถูกแล้วแล้วเราก็คิดว่าเราเป็นนางฟ้าเราเป็นผู้ชายได้เราเป็นคนดีต้องได้สิ
1: เลสแฟคที่ว่าคืออะไรที่เห็นชัดมาก
0: เรื่องของพอเวลามีปัญหาเฉพาะหน้าเขาไม่สามารถที่จะแก้ไขได้แล้วเลือกที่จะหนีปัญหาอิกนอทิ้งทุกอย่างหร
1: ือ
0: แม้กระทั่งการที่เขาเป็นคนรักตัวเองมากๆ
2: มีนอกใจไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็การนอกใจซึ่งหลังจากที่เราแต่งงานกันมาได้สักระยะ
2: เขาบอกรักตัวเองมากๆเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะ
0: รักพอหลังจากที่เขาแต่งงานมาสักพักเนี่ยเขานอกใจเราครั้งที่หนึ่งในครั้งนั้นน่ะเรากินยาฆ่าตัวตาย
1: โอ
0: ้ที่สุดรักแท้หลังจากนั้นเราคิดได้เราก็ไปใช้ชีวิตของเราได้ดีแล้วเขาก็กลับมา
1: ค่ะ
0: เราก็ให้อภัยเพราะเรามีความรู้สึกว่าแบบผัวโบราณว่าแต่งงานไปแล้วเราก็ควรจะมีผัวเดียวเมียเดียวสิอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ไม่มีลูกนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็กลับมาคบกันอีกแล้วก็ใช้เวลาเยียวยาจิตใจกันเป็นปีค่ะ
1: ในวันที่เรากลับมาคบกันอีกอะค่ะเขาแก้ปัญหาเดิมหรือยังคะไอ้การที่มันเป็นเลดแฟกสารพัดอย่างเช่นไม่ดิวกับปัญหาและยังนอกใจอยู่เรื่อย
0: ๆเขาแก้ค่ะโดยการที่เคลียร์หมดทุกอย่างแล้วก็พาสเวิร์ดมือถือนู่นนี่นั่นทุกอย่างเคลียร์หมดคือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจริง
1: ๆค่ะค่ะ
0: เราก็คิดว่าปัญหามันจบแล้วอะไรเงี้ยค่ะจากนั้นมาเนี่ยก็เหมือนเดิมค่ะเราก็ตัดสินใจมีลูกกันท้องลูกได้สักประมาณ3เดือนก็วนลูปเดิมค่ะเป็นแบบเดิมอีกก็เพื่อนร่วมงานเหมือนเดิมอีกแล้วก็ไปแต่รอบนี้เหนือชั้นก็คือเป็นการเตรียมกัน
1: คือนอกใจแบบ
0: ฝั่ง
1: แบบอะไรนะคะ
0: นอกใจแบบสมยอมทั้งสองฝั่งอะค่ะก็คือนอกใจเราไม่สามารถจับได้เพราะว่าทั้งสองคนอะคือเรารู้ว่าเป็นคนนี้แหละพอผู้หญิงพยายามแสดงตัวกับเรา
1: เป็นเพื่อนร่วมงานเขาเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งนั่นหมายความว่าเขาก็รู้ว่าสามีมีเรา
0: ถูกต้องแล้วเขาก็จะแบบมารับเราไปคาเฟ่มารับเราไปทำบุญแล้วก็พร้อมจะพูดว่าเขาก็มีแฟนนะแต่ว่าแฟนของเขามีเมียอยู่แล้วแต่ว่าเขาตกลงกับแฟนเขาว่าเราจะไม่เป็นหนึ่งนะเราจะไม่ทำให้เดือดร้อนเราแค่ซัพพอร์ตทางใจกัน
1: แหมประโยคดูสวยงามสวยงามแต
0: ่แล้ว
1: เห็นแก่ตัวจริง
0: แล้วเราก็จะบอกเราก็จะพูดว่าไม่เชื่อเรื่องเวรกรรมหรอเวรกรรมมันมีจริงนะอะไรนี่แล้วก็เขาก็จะมารูปแบบเนี้ยค่ะมาตลอดระยะเวลาลากยาวมาจนถึงลูกเราสองขวบค่ะจนกระทั่งเรามาพบความจริงมารู้จากคนรอบข้างรู้จากในงานศพของแม่แฟน
1: ว่า
0: เราก็ว่าโอเคเขาเป็นแฟนกันเพราะว่าเหมือนกับแฟนเราอ่ะบางเขาก็เหมือนทำงานนะคะแล้วก็มีหลายๆขอเนี่ยไม่ลงดีเทลนะคะ
1: แต่
0: ว่ามีหลายๆพาร์ทส่วนที่เขาดูแลบางส่วนไม่รู้ว่ามีลูกมีเมียแล้ว ซึ่งไอ้ส่วนนั้น
1: อ
0: ่ะเขารู้ว่าสองคนนี้เป็นแฟนกัน
1: อ๋อมีเป็นอีกภาพหนึ่งก็คือเป็นภาพที
0: ่
1: สามีเราคือแฟนของผู้หญิงคนนั้น
0: ถูกต้องค่ะ
1: ค่ะ
0: นี้เราก็เลยไปเสิร์ฟน้ำเลยค่ะแล้วก็แนะนำตัวเลยว่าเราคือภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายและลูกที่เด็กเล่นอยู่ตรงนั้นตรงศาลานั่นคือลูกของเขาน
1: ี่คืองานของแม่เขาที่จากไป
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นเราก็พ้นงานศพแล้วก็คุยกับเขาว่าโอเคหยุดนะเราทำเพื่อลูกเรานะลูกเรายังเล็กน่ารัก
1: ค่ะ
0: อะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนจะจบไม่ดีแต่จากนั้นเราก็ฟังแนะนำตัวกัน หน้าที่การงานเขาหน้าที่การงานของเราดีทั้งคู่
1: เขาจบกับคนนั้นจริงๆไหมคะ
0: จบจริงๆค่ะเพราะว่าหนึ่งมันก็ได้รับบทเรียนในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งละกันขอเขาได้พูดถึง
1: ได้ค่ะค่ะ
0: ก็จบไปแล้วก็เขาก็กลับมาแล้วก็ใช้ชีวิตเรียนหนังสือทำงานถีบตัวเองเพื่อลูกทำทุกอย่างเพื่อลูกนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่ต้องบอกก่อนว่าตัวเราเองก็มีส่วนที่ผิดอยู่ด้วยในเรื่องของความสัมพันธ
1: ์
0: ตัวของดาเองก็อาจจะละเลยความเป็นเมีย
1: ค่ะ
0: อาจจะตีความภาษาละได้แตกต่าง
1: ค่ะ
0: เราไปมองข้ามความชอบไปมองข้ามตัวตนเขา
1: ค่ะ
0: และด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงเก่งนะคะเราก็คิดว่าการที่จะเป็นเมียที่ดีคือการมีหน้าที่การงานที่ดีมีฐานะการเงินที่ดีเลี้ยงลูกออกมาได้ดีดูแลบ้านได้ดีช่วยเหลือจุนเจือเขาก็คือพวกนี้เป็นคนดี
1: ค
0: ่ะแต่มันใช้ไม่ได้กับเคสนี้ตั้งแต่ลูกสองขวบจนปัจจุบันลูกอายุ9ขวบนะคะทุกอย่างมันมาดีมาตลอดค่ะเพียงแต่ว่าเราก็จะมีกระทบกระทั่งกันด้วยอารมณ์ซึ่งตัวดาวเองก็ยอมรับว่าเป็นคนที่ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้ง
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นศูนย์กลางจักรวาลเช่นเดียวกัน
1: ซึ่งตอนนั้นดาวรู้หมดเลยหรือเพิ่งมารู้ทีหลังการรู้ตัวเนี่ยค่ะ
0: จริงๆรู้ตัวรู้มาตลอดแหละค่ะแต่คิดว่าคือจริงๆก็บอกก่อนว่านิสัยด้วยแล้วก็ไม่สบายแล้วก็กินยาฮอร์โมนหมอเขาก็บอกแล้วว่ามันจะมีแบบนี้นะแต่เราก็ไปโทษยาฮอร์โมนซะส่วนเดียวไม่คิดที่จะแก้ไขควบคุมคอนโทรลปรับตัว
1: บ่อยแปลว่าเราก็รู้ตัวมาโดยตลอดนะว่าเราเองก็ยากจะอยู่ด้วยเหมือนกันนะหมายถึงว่าคนรอบข้างจะอยู่กับเรายากหน่อยค่ะ
0: แต่เราพยายามแต่เราไม่รู้ว่าเราจะแก้ยังไงอะไรนะคะ
1: ค่ะ
0: จนกระทั่งปีที่แล้วค่ะก็ไปหาหมอรอบสุดท้ายแล้วหมอก็หยุดยาให้เราก็เริ่มจะกำลังจะเป็นปกติรู้สึกรู้ผิดรู้ชอบหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วจู่ๆเราก็จับสังเกตพฤติกรรมได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในช่วงต้นมกรา
1: ค่ะ
0: ค่ะแต่มาชัดๆเนี่ยคือช่วงกุมภาเราคือจริงๆทุกการทะเลาะกันทุกครั้งอะค่ะดาวจะเป็นฝ่ายแบบให้พี่ชายงอค่ะเราไม่งอเขาแล้วเราก็เล่นละครประมาณนั้นมันเลยเป็นนิสัยครั้งนี้ก็เล่นละครเหมือนกัน
2: เล่นละครหมายถึงยังไงอะค่ะ
0: หมายถึงว่าเวลาทะเลาะกันก็ไม่พอใจก็เลิกกันไปเลยแล้วเข้ากันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับให้ผู้ชายง้อค่ะ
1: คือเราเป็นคนบอกเลิกทุกครั้งเวลามีปัญหาอะไรคะ
0: ใช่ค่ะใช
2: ่ซึ่งทั้งที่ใจไม่ได้อยากจะเลิกจริง
0: ๆใช่ค่ะปากพาตนนะคะ
2: ค่ะ
0: พอครั้งนี้ก็ได้นะเราก็เข้ากันไม่ได้เราปรับกันมาเยอะแล้วเราเลิกกันเถอะเราก็รู้สึกช็อกเพราะว่าที่ผ่านมาเขาเป็นคนที่รักครอบครัวคือหมายถึงว่าหลังจากที่เขาเลิกกับคนที่สองเอาเฉพาะคนที่พลอยจับคนที่ดาวจับได้นะ
1: ค่ะค่ะ
0: หลังจากเลิกเขาก็เป็นคนดีมาตลอดนะคะแล้วทีนี้พอมาเนี่ยช่วงกลางเดือนกุมภาเขาก็ทะเลาะกันแล้วก็เลิกกันนี่พอเลิกกันปุ๊บเขาก็พุ่งด่ามาหาเราเลยว่าเนี่ยที่เราที่เข้าไปไม่ได้เพราะเธอเป็นคนแบบนี้พอเธอไม่ดีพอเธอเนี่ยไม่ให้อิสระฉันเธอไม่รับในสิ่งที่ฉันรักเราเข้ากันไม่ได้อยู่กันไปต้องมีปัญหา
1: ค่ะ
0: ลูกเลิกกันยังไงมันอยู่ได้ซึ่งมันแตกต่างจากเขาคนเดิมที่เมื่อก่อนเราเคยจะเลิกแล้วเขาก็จะบอกว่าดาวเลิกอ่ะพ่อแม่เป็นคนอื่นแต่ลูกมีเราแค่นั้นแล้วลูกอยู่กับเธอถ้าเธอมีสามีอื่นแล้วลูกเราล่ะฉันเป็นห่วงตรงนี้อย่างนี้คือมันช่างแตกต่าง
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็พยายามคุยซึ่งคุยไม่ได้คุยแล้วก็ทะเลาะเราอ้อนวอนเราพยายามทำทุกอย่างเพื่อลูก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าเขาอีกนอนหมดเลยจนกระทั่งวันหนึ่งผู้ชายคนนึงติดต่อเรามา
1: ค่ะ
0: บอกว่าเริ่มจากคนที่ทำงานเขาก่อนบอกว่าสงสัยคนนี้จังเห็นไปกินข้าวด้วยกันบ่อยๆเดินด้วยกันบ่อย
1: ๆค่ะ
0: แต่เราก็ว่าเอ๊ะคนนี้เขามีครอบครัวแล้วนี่เหมือนกัน จนกระทั่งผู้ชายถัดมาค่ะผู้ชายคนหนึ่งก็ติดต่อเรามาบอกว่าเขาเหมือนสงสัยกันนะคะเราก็เลยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันก
1: ็
0: เลยรู้ว่าโอเคทั้งสองคนดีลกันอยู่เราก็มีแวบๆยับๆไปกับแฟนเราว
1: ่
0: าอย่าทำนะเด็ก29อ่ะมันให้ได้แค่ความหอมหวานความตื่นเต้นโดปามีนมันหลั่งแต่มันจะไม่ใช่เป็นคู่ชีวิตที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขสู้กันมาขนาดนี
1: ้
0: เรามากันไกลแล้วอย่าทำลายอะไรเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาก็พูดว่าเขาไม่เสียรู้มารยาเด็กพวกนั้นหรอกอย่างนั้นอย่างนี้แล้วพอหลังจากนั้นเราก็มีการเริ่มเก็บข้อมูลเก็บหลักฐานมีการจ้างนักสืบตามมือนะคะ
1: ค่ะ
0: จนกระทั่งเราได้ข้อมูลว่าน่าจะเป็นเด็กคนนี้เราก็มีการคุยกับทนายก็แนะนำเราว่าต้องแสดงตัวให้ทราบว่าผู้ชายคนนี้ยังมีพันธะนะไม่ได้เป็นผู้ชายตัวคนเดียวเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็ไปคุยกับเด็กคนนั้นเราซึ่งณปัจจุบันนั้นนะคะตัวของดาวเองตั้งท้องด้วยก็คือเพิ่งทราบว่าท้องเมื่อ13มีนาที่ผ่านมาแล้วก็ผู้ชายก็ทราบค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ผู้ชายก็บอกว่าให้เก็บไว้แต่ไม่กลับมาเขาบอกว่าเขาสามารถดูแลลูกได้สองคน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เราก็กำลังคิดอยู่นะคะว่าเราจะยังไงอะไรเงี้ยค่ะจากนั้นก็เราก็ไปบอกเด็กคนนั้นว่าเรารู้ว่าเป็นน้องหยุดนะเลิกนะตอนเนี้ยพี่ท้องอยู
1: ่
0: แล้วลูกพี่แปดขวบเนี่ยกำลังแย่พอดีครูที่โรงเรียนนะคะแจ้งมาว่าน้องไปเขียนบัตรสนเทศใส่ลงไปในกล่องร้องเรียนเพราะว่าที่โรงเรียนบอกว่าใครมีปัญหาอะไรให้บอกเดี๋ยวคุณครูจัดการให้อะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วข้อความที่คุณครูส่งมากระดาษที่ลูกเขียนลูกเขียนว่าลูกรับไม่ได้ที่พ่อแม่จะแยกทางกันลูกอยากตาย
1: ค่ะ
0: และหลังจากนั้นก็มีจดหมายอีกหลายๆฉบับที่ลูกสาวแอบเขียนซึ่งเพิ่งเจอเมื่อล่าสุดเมื่อวานอย่างเงี้ยก็มีค่ะอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: ก็มันเป็นสภาวะที่ถ้าเป็นตัวดาวเองค่ะพร้อมจะก้าวไปถึงเนี่ยค่ะพอเรามั่นใจว่าเราอยู่ได
1: ้
0: แต่พอมันมีคอนดิชันเนี่ยมันทำให้เราเหมือนกับไม่ได้ไปไม่ถึงค่ะเสร
1: ็
0: จแล้วต่อมาค่ะเด็กคนนั้นก็ปฏิเสธทุกอย่างเราก็ทิ้งท้ายไว้ว่าเห็นก็กลายเป็นลูกผู้หญิงด้วยกันสงสารพี่สงสารลูกเถอะน้องต้องไปคุยกับจิตเวช
1: ค่ะ
0: แล้วน้องเองก็มีครอบครัวน้องก็ควรจะกลับไปดีกับสามีน้องซึ่งคำตอบของเด็กผู้หญิงเป็นคำตอบเดียวกับสามีของเราทุกอย่าง
1: ค่ะ
0: เหตุผลที่ทะเลาะกันหรือแม้กระทั่งว่าอยากจะเลิกกันเพราะว่ารักคนอื่นมาเยอะแล้วอยากยั้งตัวเองทำเพื่อคนอื่นมาเยอะแล้วอยากทำเพื่อตัวเองบ้างไม่มีความสุขนู่นนี่นั่นเลยค่ะจนกระทั่งว่าเราก็เลยบอกว่าถ้าน้องไม่เลิกพี่ฟ้องนะ
1: ค
0: ่ะเด็กก็เนี่ยผ่านไปหลังจากนั้นเราก็เนี่ยค่ะอยู่ในสถานการณ์พ่ออยู่บนแม่อยู่ล่างพ่ออยู่ล่างแม่อยู่บนลูกก็ซึมซับบรรยากาศไปเล่นอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะค่ะตอนนี้ก็เป็นแบบนี้อยู
0: ่ตอนนี้มันก็ไม่ดีขึ้นค่ะเพราะมันมีท็อปปิกอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วพอหลังจากงานเนี่ยตัวของนักสืบที่เราจะได้หลักฐานอย่างจริงจังว่าเขาสองคนปลูกต้นรักกัน
1: ค่ะ
0: พอเรารู้ค่ะก็เกิดการทะเลาะกันแล้วก็แทงลูกวันนั้นค่ะ
1: ค่ะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะคุณดาวนะ
0: ครับไม่เป็นไรค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการเชิญผู้ใหญ่มาคุยกันครอบครัวเขาครอบครัวเราอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: เขาก็ระบายมาทั้งหมดเลยในขณะที่เราอ่ะก็พูดว่าจริงๆเรื่องเนี้ยมันง่ายมากเลยเมียไม่ดีตรงไหนบอกเมียให้เมียรู้ให้เมียแก้
1: จะได้ปรับกัน
0: เมียไม่แก้ก็แยกย้ายกัน
1: ค่ะ
0: แต่ไม่ใช่ไปมีคนอื่นเขาก็บอกว่า ขาหมดรักในตัวเราแล้วจริง
1: ๆค่ะ
0: ไม่ว่าจะทำไงเขาก็ไม่กลับมารักเราแล้วเขาทรมานมาก17ปีที่อยู่ร่วมกันมาเขาไม่มีความสุขเลยเขาไม่ได้เป็นตัวของตัวเองและหลังจากนั้นอ่ะเขาก็แปลงร่างค่ะกลับบ้านดึกๆไปมีสังคมกินเหล้าเบาแล้วก็กลับมาดูดบุหรี
1: ่
0: ซึ่งตรงเนี้ยทำให้ลูกช็อกไปเลยค่ะเพราะว่าตลอดเวลาที่เติบโตมาครอบครัวอุ่นมากดีมากๆแล้วอยู่ๆลูกก็มาเจอว่าพ่อดูดบุหรี
1: ่
0: แล้วก็ทำตัวแบบใช้คำว่าเสพเฮลูกเขียนจดหมายมาสำหรับหนึ่งว่าป้าป้าที่เขารักอ่ะไม่ได้เป็นคนแบบนี้เป็นคนที่รักมามากับรักเขาสุดหัวใจได้โปรดเอาป้าป้าที่เขารักกลับมาเถอะนะขอร้อง
1: ดาว
0: จดหมายเนี่ย
1: ดาวคะลูกอายุประมาณสักเท่าไหร่แล้วคะ
0: 9ขวบค่ะ
1: 9ขวบแล้วค่ะแล้วเวลาที่อยู่ที่บ้านดาวเป็นคุณแม่ในเวอร์ชันที่ทนทุกข์ทรมานไม่มีความสุขร้องไห้แบบที่เป็นแบบนี้ไหม
0: ไม่ค่ะเมื่อช่วงเดือนแรกที่เกิดเรื่องเป็นอย่างนี้จริงแล้วลูกก็จะเข้ามาปลอบเรากอดเราแล้วก็บอกว่าหนูอยู่กับมามารักมามาไม่ได้ใครรักแบบนี้หนูรักมามาคำเนี้ยทำให้ดาวอ่ะอาสว่างว่าเรากำลังจะเป็นโลโมเดลด้านความอ่อนแอทางจิตใจให้ลูกหลังจากนั้นมาก็หยุดร้องไห้เลยค่ะ
1: พี่ไม่ได้มองถึงพี่ไม่ได้มองเรื่องโลโมเดลเรื่องความอ่อนแอแต่พี่แค่รู้สึกว่าลูกกำลังดิวกับหัวใจของเด็กวัย9ขวบคนหนึ่งซึ่งทั้งคุณพ่อและคุณแม่กำลังแก้ปัญหาชีวิตคู่กันอยู่ทุกทรมานใจและเศร้าเสียใจกับชีวิตคู่ที่เดินหน้าต่อไม่ได้โดยที่เราอาจจะเข้าไปประคองหัวใจเด็ก9ขวบคนหนึ่งที่กำลังดิวกับเรื่องยากๆในชีวิตน้อยไปหน่อยอ่ะเขาเลยใช้วิธีการเขียนจดหมายเพื่อจะเอาไปใส่เป็นจดหมายสนเทศอย่างที่บอกค่ะแต่โรงเรียนพี่ ขอชื่นชมนะการที่บางคนเด็กบางคนมันมีความรู้สึกแย่อะไรบางอย่างอ่ะและสามารถจะเขียนจดหมายระบายความรู้สึกของตัวเองได้อ่ะมันเป็นเรื่องที่โอเคมากแต่สิ่งหนึ่งคือนั่นแปลว่าลูกสาวกำลังดิวกับความทุกข์ของตัวเองอยู่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของโลโมเดลเรื่องความอ่อนแอว่าร้องไห้ไม่ได้นะคะมีคุณแม่หลายๆคนค่อยๆทำให้ลูกรู้ว่าโลกใบนี้หนูไม่ได้หัวเราะอยู่ตลอดเวลาหรอกก็มีเพียงแต่แค่พี่ไม่อยากให้ดาวอ่อนแอเกินไปจนลืมไปว่าเฮ้ยเราอาจจะต้องสื่อสารกับลูกเหมือนกันนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้มันคือแบบนี้นะลูกสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้มาม่าเสียใจป้าก็เสียใจและรู้ว่าหนูก็เสียใจแต่เราจะมาร่วมกันแก้ปัญหานี้คือเพิ่งสัมภาษณ์พี่ท็อปดารณีนุชอะค่ะพี่ค่อยชอบคำหนึ่งของเขาคือเขาก็หย่ากันกับสามีเก่าเขาพูดอันนี้เหมือนกันว่าแต่ก่อนครอบครัวเราจับมือเป็นวงกลมแค่ตอนเนี้ยมือของพ่อกับมือของแม่เอางี้มือของสามีภรรยาปล่อยกันแต่เราไม่เคยปล่อยมือลูกเลยนะเออมันจะเป็นภาพหนึ่งอ่ะ
2: เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามอ่ะพี่ท็อปบอกว่าลูกจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตเลยนะ
1: ค่ะ
2: ลูกจะมีทุกอย่างเหมือนเดิมและมีพ่อกับแม่ที่รักลูกเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าวันนี้แค่พ่อกับแม่ไม่ได้รักกันแล้วก็ปล่อยมือจากกันเท่านั้นเอง
1: ค่ะ
2: คือพี่กำลังรู้สึกว่าพี่เข้าใจนะคะว่าเราอาจจะยังแบบเข้มแข็งไม่พอกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าปัญหาเรื่องของสามีภรรยามันก็ดักอยู่แต่ต้องไม่ลืมว่ามีลูกและบางทีก็อาจจะต้องมีการสื่อสารแบบที่ทำให้ลูกเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้กับทุกครอบครัว
1: ค่ะ
2: มันไม่ได้เกิดเฉพาะครอบครัวของเราหรือมันไม่ได้แบบโลกไม่ได้ถล่มฟ้าไม่ได้ทลายอะไรเงี้ยคือตอนนี้พี่กำลังเท่าที่ฟังอยู่เนาะพี่แอบเป็นห่วงว่าในขณะที่ดาวกำลังรู้สึกอะไรแบบเยอะมากกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเนาะหนูเล่ามาตั้งแต่โตมายังไงชีวิตขาดความรักอยากสร้างครอบครัวพี่เข้าใจหมดเลยอ่ะพี่เข้าใจหนูหมดเลยแต่ในที่สุดแล้วอะค่ะมันมีหลายอย่างมากที่เราควบคุมไม่ได้อ่ะมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเพราะฉะนั้นวันนี้เราควบคุมไม่ได้หรอกที่ฉันจะต้องมีครอบครัวที่สมบูรณ์สิเราทำได้แค่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็แก้กันไปวันนี้ถ้าสามีไม่รักมีคนอื่นในที่สุดแล้วต่อให้เรายื้อให้ตายมันก็ยื้อหัวใจคนที่ไม่รักแล้วกลับมาไม่ได้บางทีเพียงแค่กันเขาจะคือต้องยอมรับความจริงก่อนทำความเข้าใจและยอมรับความจริงอะค่ะมันจะทำให้เราดีลกับปัญหาด้วยวิธีอีกแบบหนึ่งปัญหาอยู่เหมือนเดิมความเสียใจอยู่เท่าเดิมเลยแต่สิ่งที่พ่อกับแม่ทำมันจะไม่เหมือนเดิมเพื่ออะไรคะเพื่อประคองหัวใจลูก แต่วันนี้มันเหมือนปัญหาพ่อปัญหาแม่แบบหนักหนาเหลือเกินแล้วแฮนเดิลไม่อยู่และลูกก็รับผลกระทบไปเต็มๆพี่เข้าใจที่พี่อ้อยบอกนะว่าเออโชคดีนะที่ลูกเขียนเลยแต่วันนี้สิ่งที่ลูกเขียนออกมามันกำลังบอกว่าลูกกำลังสู้อยู่คนเดียวลูกกำลังรู้สึกว่าเขาไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครเห็นใจเขาเลยทำไมพ่อเป็นแบบนี้ทำไมเอาพ่อแบบเดิมคืนมาเลยซึ่งเหล่านี้สิ่งที่ลูกเขียนบอกถึงความไม่เข้าใจของเด็กซึ่งอายุ9ขวบเขาไม่เข้าใจแน่นอนและที่สำคัญที่สุดคือเขาขาดพ่อหรือแม่ที่จะทำความเข้าใจให้ลูกเข้าใจว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้โลกไม่ได้ถล่มฟ้าไม่ได้ทลายและทุกอย่างยังเหมือนเดิมในส่วนของเขาหรือทำให้เขามั่นใจหรือเขารู้สึกดีหรืออะไรก็ตามอะค่ะแต่วันนี้มันเหมือนดาวกำลังดีลกับปัญหาตัวเองอยู่แล้วกับสามีแล้วก็ไม่รู้ว่าฟาดฟันกันไอ้นี่ก็จะนอกใจนี่ก็จะตามหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้มีมุมคิดของการที่จะดูแลหัวใจลูกหรือทำให้ลูกเข้าใจว่า
0: ค่ะ
2: มันทุกอย่างมันเป็นเรื่องเอาจริงนะดาวพี่ก็ไม่อยากพูดคำนี้แต่ทุกอย่างเป็นธรรมดาของโลกจริงอะที่เราพูดพี่อ้อยพูดเสมอเลยแบบเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะ
1: ค่ะ
2: บางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันจะดับไปวันไหนอะ
1: ค่ะ
2: ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้มแข็งและแข็งแรงในการที่จะเข้าใจและยอมรับก่อนเพราะเรามีลูก
1: ค่ะแล้วลูก9ขวบอะบางคนอาจจะมองว่าเด็กก็เด็กน
2: ะ
1: แต่เชื่อไหมว่า9ขวบวันนี้ไม่เหมือน9ขวบสมัยก่อนนะคะพี่ว่าไม่รู้นะถ้าทำได้นะคะดาวรีบประคองตัวเองให้ยืนให้อยู่ให้ได้ก่อนและลองสื่อสารกับเขาเหมือนเขาคือคนคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของครอบครัวนี้ด้วยเช่นกันน่ะวันนี้บางทีเราอาจจะกำลังละเลยก็ได้ว่าลูกไม่รู้หรอกหรือแม้แต่ว่าดูสิพี่ลูกยังเขียนแบบนี้ออกมาเลยแล้วก็ทนทุกข์ทรมานใจกับสิ่งที่ลูกโดนกระทำแต่ลืมว่าสิ่งที่จำเป็นที่สุดตอนนี้คือเข้าไปชาร์จหัวใจเขาอะค่ะ
2: พอดีแม่ก็กำลังรู้สึกอย่างนี
1: ้
2: พอลูกเขียนอย่างนั้นเห็นไหมล่ะลูกเนี่ยมันไปกันใหญ่อะมันใช่ไหมคะมันไม่มีใครแข็งแรงพอที่จะแบบดูแลใครได
0: ้เรื่องที่เล่าเนี่ยมันเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงเดือนมีนาหลังจากที่เราจับได้แล้วว่าผู้ชายนอกใจจริงๆมีหลักฐานหลังจากที่เราเสียลูกอีกคนเราก็มีความรู้สึกแล้วก็พ่อเราแม่เราคนรอบข้างที่เป็นกัลยาณมิตรให้สติเราเราก็เลยตกผลึกแล้วว่าเราควรต้องเซตเทิลชีวิตตัวเองใหม่ถ้ายังปล่อยตัวเองเดินอยู่แบบเดิมชีวิตเราพัง
2: ถูกต้องค่ะ
0: คนที่เราสำคัญที่สุดคือลูกของเราเราก็เลยดีท้อกับลูกคุยถามว่าน้องคิดว่าชีวิตคืออะไรน้องคิดว่าตอนนี้ปัญหาของป้ากับม้าคืออะไรแล้วน้องอยากจะให้มันเป็นแบบไหนคุยกับเขาซึ่งเขาก็ตอบมาว่าเหมือนที่ม้าเคยพูดกับหนูคนเหมือนเวลาคือพอดีอยู่ตอนช่วงก่อนที่จะตอนที่เกิดเรื่องอะค่ะพยายามจะคุยกับเขาแต่ว่าด้วยเราก็เป็นแม่ครั้งแรกเราก็ไม่รู้ว่า
1: เขาใช
0: ้คุยแบบไหนคุยแบบเพื่อนได้ไหมหรือคุยแบบเรากับพ่อกับแม่ได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเนี่ยเหมือนเพื่อนเล่นกันอะแล้ววันนี้คนนี้อยากจะเล่นเกมนี้แต่เราไม่ชอบอะเรายอมเขาแต่วันนึงเรารู้สึกว่ายอมบ่อยๆยอมบ่อยๆอะมันไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยลูกจะยังไงเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่มีความสุขเขาก็อยากจะเล่นแบบที่เขาอยากเล่นบ้างก็เลยอธิบายว่านี่สถานการณ์ของป้ากับม้าคือแบบนี้เขาก็เอาตรงนั้นนะคะที่เขาจำนะวันนั้นเนี่ยกลับมาตอบเราว่าหนูคิดว่าอยู่แบบนี้ไม่มีความสุขหรอกค่ะม้าก็ทุกข์ป้าก็ทุกข์ป้ากับม้าแยกกันก็ได้นะแต่หนูขออยู่ที่นี่เหมือนเดิมนะอยู่บ้านนี้เหมือนเดิมหนูไม่ไปไหนหนูอยากอยู่กับม้าซึ่งพอเราฟังเราก็โอเคลูกเราเริ่มเข้าใจส่วนเรื่องของเราอ่ะพอสิ่งที่ผู้ชายพูดกับเราทุกวันทุกวันแล้วเราก็มานั่งตกผลึกคิดมองย้อนกลับไปว่านี่ไม่ใช่สัญญาณครั้งแรกที่เขาทำแบบนี้กับเราเราไม่มีทางเปลี่ยนเราไม่ใช่นางฟ้าเราไม่ใช่คนดีเราเปลี่ยนสันดานคนไม่ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทำที่สุดนะวันนี้ก็คือปล่อยให้เขาไปใช้ชีวิตของเขาแยกย้ายกันแต่เราขออย่างเดียวคือเราขอลูก
1: ค่ะ
0: ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงระหว่างการจะเจรจากันนะคะ
1: ตรงนั้นอาจจะเป็นขั้นตอนต่อไปค่ะแต่ว่าตอนนี้เอาแค่ว่าเราดูแลหัวใจของเด็กคนนึงดาวเห็นปากเขาโตกว่าที่เราคิดกันเยอะ
2: ในที่สุดแล้วเด็ก9ขวบสามารถตัดสินใจด้วยให้กับแม่ได
1: ้ค่ะรู้แหละว่าตอนนี้ดาวกำลังแหลกสลายแต่ขอให้แหลกสลายตรงนี้นะแต่ตอนเข้าบ้านดาวต้องแสดงความเป็นผู้หญิงคนนึงที่กำลังรับมือกับเรื่องยากๆให้ลูกเห็น ลูกก็ลูกสาวใช่ไหมคะวันหนึ่งลูกสาวจะได้รู้ว่าถ้าวันหนึ่งข้างหน้าหนูอาจจะไปเจอใครก็ตามทีที่ใจร้ายกับหนูไปเจอความรักที่มันไม่ลงตัวดูหมอม้าดิวันนั้นหมอม้ายังค่อยๆประคองตัวเองและสามารถยืนหยัดขึ้นมามีความสุขได้อยู่เลยอะตรงเนี้ยต่างหากที่ตอนนี้เป็นเรื่องด่วน
2: แม่ก็ยังรอดได้
1: ใช่ค่ะ
2: ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นลูกก็จะรอดได้เหมือนกัน
0: มันจะเขาอยู่ค่ะก็คือก็เลิกเศร้าตั้งแต่วันที่รู้ค่ะก็ปล่อย
2: ค่ะแล้วตอนนี้ในแง่ของการปกครองลูกคือยังไงนะคะแต่เ
1: รา
0: ใครก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่ค่ะแต่ว่าสถานการณ์มันอึมครึมอะค่ะแล้วก็คิดว่าบรรยากาศแบบนี้ไม่ควรจะอยู่นานเพราะมันร้อนเล่นกับความรู้สึกลูกจนเกินไปเราอะเข้าใจได้ว่ามันเกิดจากอะไรเขาไม่โอเคกับเราเราไม่โอเคกับเขาแต่ว่าลูกอะจะต้องเติบโตมาในความรู้สึกที่เงียบสงบแบบเนี้ยเหมือนข้อจดหมายฉบับล่าสุดเนี่ยเขาเขียนว่ามันไม่มีความสุขบ้านไม่มีเสียงหัวเราะพ่อแม่เคยหยอกล้อกันแต่ตอนนี้มันไม่มีภาพนั้นอะไรเงี้ยค่ะ
2: คือพี่ก็ยังรู้สึกอยู่ดีว่าคือไม่ตั้งใจว่าจะให้ดาวต้องเป็นคนแบกรับทุกอย่างนะคะแต่ว่าโดยหน้าที่เนาะคือก็มันก็มีเยอะนะคะคู่สามีภรรยาที่เขาแบบตัดสินใจว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่แหละใครถูกใครผิดมันก็ว่ากันไปแต่ในที่สุดแล้วพอเวลามันถึงระยะนึงอะค่ะมันก็คือแค่คนที่ไม่รักกันสองคนนะแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือลูกเนาะงั้นถ้าสมมติว่ามันยังก็คือความสัมพันธ์อันเกี่ยวโยงกันนั้นสามีภรรยาเลิกกันปุ๊บแยกย้ายก็เป็นคนอื่นแต่พ่อแม่ลูกอ่ะมันต้องเป็นไปตลอดชีวิตอ่ะงั้นบางทีพี่ก็เคยเห็นคนหลายๆคู่เนาะที่เขาก็คุยกันดีพูดกันดีเพราะตัดสินเขาเลิกกันแล้วไง
1: ค
2: ือเขาตกลงใจได้แล้วว่าต้องอยู่ด้วยกันไม่รอดแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเพื่อความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวเวลาเขาเจอกันกับลูกด้วยเขาก็จะพยายามแฮนเดิลสถานการณ์ให้มันเหมือนปกติว่าเหมือนเพื่อนกันแล้วช่วยกันดูแลลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้แต่การแบบฟ้องร้องเอาสิทธิ์อะไรต่างๆนานาพี่ว่าบางครั้งบางทีนะถ้าคุยกันรู้เรื่องอ่ะมันไม่ต้องไปถึงจุดนั้นก็ได้เพราะทุกครั้งที่มันมีอะไรที่มันรุนแรงแบบเนี้ยคนที่แบบแหลกสลายไปเรื่อยๆคือลูกเพราะฉะนั้นบางทีการที่เราอาจจะโกรธเราจะเกลียดเขาทำไมเธอมาทำกับฉันแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วในที่สุดมันก็แยกย้ายอ่ะแต่ถ้าเราสามารถที่จะแบบแฮนเดิลสถานการณ์ได้ว่าก็ไม่ต้องเกลียดไม่ต้องโกรธกันก็ได้ก็แค่ปลงก็วันนี้แบบชีวิตเดินมาถึงทางที่ไปด้วยกันไม่ได้อ่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ทำยังไงล่ะที่จะทำให้หัวใจลูกที่ลูกบอกอ่ะว่าอยู่กันไปก็อึมครึมไม่มีความสุขไม่มีใครพูดกันบางทีเราเปลี่ยนบรรยากาศบ้างได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองคิดดูแล้วกันเนาะเผื่อมันจะช่วยคือตอนนี้พี่โฟกัสไปที่หัวใจน้องอย่างเดียวเลยอ่ะ
1: ค่ะ
2: เพราะพี่รู้ว่าคุณแม่คนที่เป็นแม่ยังไงก็ตามในที่สุดแล้วเราก็ต้องรอดแหละ
1: คือเราโตพอที่จะสบายชีวิตตัวเองได้
2: กลัวลูกไม่รอด
1: ใช่ค่ะ
2: มากกว่า
1: หรือบางทีอยากมีเสียงหัวเราะก็ไม่เป็นไรค่ะเสียงหัวเราะมันจะอยู่ที่พ่อก็ได้แค
2: ่อ่ะวันนี้กับลูกก็หัวเราะกันก็ได้
1: ไม่ต้องมีอะไรมากไปก่อนวิลูกเป็นเที่ยวทะเลกันเถอะลูกไปเราไปด้วยกันเถอะอ่ะไปตรงนู้นตรงนี้แบบที่ไม่เฟกด้วยนะเออแบบที่ไม่ต้องพยายามเพราะเด็กรู้ค่ะ
2: แม่เลยต้องพยายามมีความสุขอ
1: ย่างเงี้ยมัน
2: ไม่ต้องให้ลูกมีความสุขบ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: วันนี้ไปกันไปช้อปปิ้งกับสองคนประสาสาวๆนะลูกทำให้ทุกอย่างมันก็เนียนๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันต้องใช้เวลาทุกเรื่องใช้เวลาหมดเลยและถ้าวันหนึ่งเวลามันเคลื่อนตัวไปจนกระทั่งดาวและคุณสามีสามารถคุยกันได้ว่าเฮ้ยเธอเราเข้าใจแล้วเออเธอไม่รักไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวเราก็คงแยกย้ายแต่ในระหว่างเนี้ยเราทำบ้านให้มันอบอุ่นขึ้นมาสักนิดนึง
2: เพื่อลูก
1: เออเพื่อลูกได้ไหมหรือเธอจะแบบอยากจะไปกับลูกสองคนอาจได้เดินทางไปกินอะไรกันแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเพื่อทำให้เป้าหมายสูงสุดของทั้งสองคนคือการดูแลบ้านเพื่อลูกอะค่ะ
2: ค่ะ
1: เนาะอาจจะต้องเป็นค่อยๆไป
2: อาจจะพี่เข้าใจหมดเลยนะดาวว่ามันไม่ได้ง่ายหรอกนะคะแต่ว่าก็ยังไงล่ะมาถึงตรงนี้เนาะ
1: มันต้อง
2: แหละ
1: ค่ะ
2: ต้องทำเลยนะ
1: นะ
2: เอาใจช่วยเอาใจช่วย
1: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณนะคะดาวนะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเข้าใจความเจ็บปวดค่ะมันเป็นความเจ็บปวดที่ที่สุดแล้วยิ่งเห็นลูกแบบว่าลูกแบบเซฟหัวใจตัวเองไม่ไหวอ่ะแม่ยิ่งเจ็บหนักเข้าไปอีกว่าทำไม
2: อ่ะจริงๆแล้วเด็ก9ขวบวันนี้เนาะเขาพูด
1: เก่งมากใช่ค่ะอ่ะไหนๆเมื่อกี้เราได้ยินคำว่า red flag แล้วเนาะสุขหน้าค่ะ
2: เอาซะเลย
1: red flag สัญญาณอันตรายแล้วเมื่ออย่างที่ดาวบอก ดาวเห็นบางส่วนละที่มันเริ่มมี red flag จริงๆคือ red flag เรื่องอื่นยังไม่เท่าไหร่นะคะแต่พอเห็นว่าเขาเป็นคนที่นอกใจไม่รู้เหมือนกันคือวันนี้ไม่เห็นน่าจะภาคภูมิใจถ้าประเทศไทยติดอันดับหนึ่งของการนอกใจของโลกอ่ะแล้วก็จะบอกว่าเห็นปะใครๆเขาก็เป็นกันทั้งนั้นยังไงมันไม่ใช่ไงคะเพราะการนอกใจยังมีคนเจ็บปวดไม่อย่างนั้นไม่มีคลับไฟเดย์หรอก คลับ Friday มีให้คุณเข้ามาโทรเข้ามาคุยกันถึงความเจ็บปวดของตัวเองอยากมีใครสักคนฟังหน่อยซิว่าตอนนี้หัวใจหนูพังขนาดไหนและโดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องนอกใจทั้งนั้นเลยอะค่ะนะถ้าจะสังเกตดูเพราะฉะนั้นสุขหน้าสัญญาณอันตรายที่เรียกว่า Red Flag ในคู่ของคุณคืออะไรและเรามองข้ามไหมหรือไม่พี่หนูยั้งเลยทันทีหนูเริ่มแตะเบรกเลยทันทีส่งเรื่องราวมาได้ก่อนในคลับ Friday Fanpage นะคะแล้วก็เล่าเรื่องราวปั๊บบอกเบอร์โทรกลับไว้ด้วยเผื่อว่าจะได้โทรไปหาแล้วเราได้แชร์กันแบบนี้นะคะเจอกันทุกวันศุกร์ในคลับ Friday และพรุ่งนี้ค่ะเปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังคลับ Friday Show DJ PK พามาทั้งครอบครัวทั้งน้องมีเรียนและก็ลูกสาวตัวน้อย
2: ค่ะ
1: ซึ่งน่ารักมากจริงๆนะคะติดตามได้เรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตใครๆค่ะพรุ่งนี้10โมงเช้าที่ช่องวันวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณมากที่สุดสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: เขาไม่เลือกแต่เราไม่เลิก
4: งาน Intermac และ Subcon Thailand จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ Bytech บางนาโดย Informa Market Mr. DIY และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารเดบิวต์เพลงใหม่ให้คุณได้ฟังก่อนใครทุกช่วง DJโดยแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณด้วยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แพนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
8: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: Sophie
1: L บริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: รถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ Exclusive ที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกินหื่นไหม
2: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิป
5: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแบงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
6: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
7: Green News โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
8: มารออยู่แล้วค่ะเรื่องราวของ Green News กับตินสุทินาทองชื่นญี่ปุ่นค่ะยืนยันว่าพบคนเสียชีวิตจากการถูกหมีทำร้ายเป็นรายแรกของปีนี้เป็นผู้หญิงวัย55ปีอยู่ในจังหวัดอิวาเตะทางตอนเหนือของประเทศขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็กำลังตรวจสอบการเสียชีวิตอีก2กรณีนะคะหนึ่งในนั้นคือการเสียชีวิตของคุมากะอิชิโยโกะวัย69ปีซึ่งหายตัวไปหลังจากที่เข้าไปเก็บพืชป่าบนภูเขาในจังหวัดอิวาเตะก่อนที่จะพบร่างนะคะซึ่งมีบาดแผลบริเวณใบหน้าและศีรษะคล้ายกับถูกสัตว์ป่าตะปบในพื้นที่อิวาเตะเหมือนกันส่วนอีกรายพบในป่าจังหวัดยามากาตะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี้เองนะคะก็ทำให้ทางการท้องถิ่นเนี่ยเตรียมส่งพรานออกไปลาดตระเวนในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังเมื่อปี2024รัฐบาลญี่ปุ่นได้ตัดสินใจเพิ่มหมีเข้าไปอยู่ในรายชื่อสัตว์ที่ต้องควบคุมประชากรนะคะก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนนโยบายครั้งสำคัญหลังจากที่ผ่านมาเคยให้การคุ้มครองจนจำนวนหมีเพิ่มขึ้นอย่างมากค่ะเดี๋ยวรอบหน้าส่งข่าวเหมือนเดิมอีกชั่วโมงเดียวกลับมานะคะ
7: Green News โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
9: วันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
7: โดยขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: ฉันได้แล้ว
1: ผมก็ได
2: ้ป้าก็ได
3: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: ซื้อเลย
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเรา

0: ียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: กินข้าวบ้างนะลูกอย่าทำแต่งาน
2: กินข้าวบ้างนะพ่ออย่าทำแต่งาน
1: นอนดึกอีกแล้วพ่อเป็นห่วงนะ
2: นอนดึกอีกแล้วผมเป็นห่วงนะ
1: ดูแลตัวเองบ้างนะลูกจะได้ไม่ป่วย
2: พ่อก็ดูแลตัวเองบ้างนะพ่อจะได้ไม่ป่วยผมอยากอยู่กับพ่อไปนาน
3: ๆคนที่คุณห่วงเขาก็ห่วงคุณอย่าลืมใส่ใจตัวเองเพื่ออยู่กับคนที่รักคุณไปนานๆชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต
4: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
5: ์ Music Day
4: โดยขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

0: งานอินเตอร์แมกและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร027407400
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: วิธี Safe Energy แบบ
5: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Green
0: News โดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพย่างดันหลอบบลูเรสปอนทีที
6: เวลาของ Green News นะคะติดตามได้กันต่อกับดินสุทินาทองชื่นไต้หวันประเมินนะคะการจัดหาก๊าซธรรมชาติล่วงหน้าเพียงพอต่อความต้องการใช้จนถึงเดือนกันยายนนี้ค่ะโดยกระทรวงเศรษฐกิจบอกว่า CPC Corp ของรัฐบาลไต้หวันได้เริ่มวางแผนจัดซื้อก๊าซสำหรับช่วงฤดูหนาวแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของอุปทานภายในประเทศโดยบอกว่าตั้งแต่เกิดสงครามในอิหร่านช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไต้หวันยังไม่มีปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าหรือน้ำมันโดยไต้หวันต้องนำเข้าพลังงานสูงถึง 96% ของความต้องการทั้งหมดซึ่งก๊าซธรรมชาติเหลวก็ถือว่าเป็นแหล่งพลังงานหลักที่ใช้ผลิตไฟฟ้าถึงครึ่งหนึ่งของประเทศค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาเจอกันนะคุณผู้ฟังเวลาของ Green Update มารออยู่ค่ะ
0: Green News โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันหลอบบลูเรสปอนส์ TT
7: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
8: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
0: โดยขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

งาน Intermac และ Subcon Thailand จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ Bytech บางนาโดย Informa Market Mr. DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคนและอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอ

0: ดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: เวลาของ Green Update มีให้ติดตามกันต้นชั่วโมงนี้นะคะกับดินสุที่หน้าทองชื่นจากเขตภูเขาไฟยูโกโนอยู่ทางตะวันออกของอินโดนีเซียปะทุขึ้นมาอย่างรุนแรงทำให้นักเดินป่าเสียชีวิตอย่างน้อย3คนแล้วก็ยังสูญหายอีก10คนนะคะโดยสำนักงานธรณีวิทยาก็เตือนค่ะว่ากลุ่มควันเท่าฐานเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพและอาจจะกระทบต่อการเดินทางในพื้นที่ค่ะโดยพื้นที่รอบๆปล่องภูเขาไฟนี่ถูกสั่งปิดห้ามนักท่องเที่ยวเข้าใกล้มาตั้งแต่ช่วงวันที่17เมษายนแล้วหลังจากตรวจพบกิจกรรมภูเขาไฟเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังคงมีนักเดินป่าเนี่ยลักลอบเข้าไปในพื้นที่สำหรับภูเขาไฟดูโกโนถือเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่ปะทุต่อเนื่องยาวนานที่สุดของอินโดนีเซียนะคะโดยเกิดการปะทุอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี1933แล้วก็มักจะพ่นเท่าฐานกับก๊าซซัลเฟอร์ออกมาเป็นระยะด้วยค่ะรอบหน้ายังกลับมาติดตามได้กันต่อต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด โดยขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: เซ็งอ่ะฝุ่นเริ่มกลับมาเยอะอีกแล้ว
2: อย่าลืมใส่แมสด้วยนะดาวเพราะ PM 2.5 เขาไม่ได้กระทบแค่ปอดแต่เขายังไปกระตุ้นการอักเสบของร่างกายส่งผลกับระบบประสาทได้ด้วยนะ
1: ไปถึงสมองเลยเหรอ
2: เพราะแถวแถวเพดานจมูกของเราจะมีเส้นประสาทรับกลิ่น olfactory nerve ที่ปลายประสาทจะสัมผัสกับอากาศโดยตรง ultrafine particle ที่อยู่ใน PM 2.5 บางส่วนสามารถดูดซึมเข้าสู่สมองได้โดยตรง
1: แบบนี้นอกจากต้องใส่แมสแล้วต้องขยันล้างจมูกด้วยเหรอเนี่ย
2: มีงานวิจัยจาก Guardian ประเทศอังกฤษว่าทุกๆ10ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรที่เพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมถึง 17% เลยนะ PM 2.5 สัมพันธ์กับสมาธิความจำรวมถึงโรคอื่นๆทางสมองระยะยาวด้วย
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ Music Day โดยขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: งาน Intermac และ Subcon Thailand จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ Bytech บางนาโดย Informa Market Mr. DIY
1: ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: มึงว่าถ้ายังเจอกันอยู่แบบเนี้ยเราเมื่อไหร่จะลืมได้วะ

0: ดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: กลับมาติดตามกันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ค่ะสำนักงานกำกับดูแลช่องแคบเปอร์เซียซึ่งเป็นหน่วยงานที่รัฐบาลอิหร่านเพิ่งจะจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำกับดูแลการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซได้ออกแบบฟอร์มนะคะกำหนดให้เรือทุกลำต้องกรอกข้อมูลมากกว่า40รายการพร้อมขออนุมัติจากหน่วยงานเฉพาะกิจก่อนที่จะผ่านทางเพื่อรับรองความปลอดภัยในการเดินเรือค่ะโดยในแบบฟอร์มเนี่ยนะคะซึ่งมีคำถามมากกว่า40ข้อกำหนดให้เรือแต่ละลำต้องสำแดงชื่อเรือหมายเลขประจำตัวชื่อเดิมของเรือสัญชาติของเรือแล้วก็ประเทศปลายทางรวมไปถึงรายละเอียดอื่นๆด้วยนอกจากนี้ยังมีการสอบถามถึงสัญชาติของเจ้าของเรือที่จดทะเบียนผู้จัดการเรือแล้วก็ลูกเรือทุกคนด้วยซึ่งอิหร่านยืนยันว่าเรือทุกลำที่ต้องการจะผ่านช่องแคบฮอร์มุซต้องได้รับอีเมลรับรองจากทางสำนักงานก่อนและก็ต้องเดินเรือไปตามเส้นทางที่กำหนดให้เท่านั้นค่ะรอบหน้ายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

วันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุดโดยขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: พื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: เพื่อน I'm not a morning person you know แล้วรู้มาว่าอดข้าวเช้าแล้วสมองจะพังจะแก่ก่อนวัยจากข้างในด้วยทีนี้ทำไงได้บ้างอะ
0: งั้นก็โฟกัสที่มื้อแรกหลังตื่นนอนเลยนั่นแหละดาวควรทานมื้อแรกภายใน 1-2 ชั่วโมงหลังตื่นนอนเพราะตอนตื่นสมองเราเข้าโหมด hungry brain ถ้าปล่อยให้ท้องว่างไปนานๆร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาทำให้เราหงุดหงิดง่ายสมาธิสั้นแต่ถึงจะตื่นสายแต่ก็ห้ามทานดึกนะดาวมื้อสุดท้ายไม่ควรเกิน2ทุ่มเพราะอินซูลินจะยิ่งหลั่งลดลงการเผาผลาญจะใช้เวลากว่าเท่าตัวสุดท้ายคุณภาพอาหารสำคัญกว่าเวลาที่เรากินจ้ะ
1: รับทราบค่ะคุณหมอเพื่อนทีนี้ก็ตื่นเที่ยงต่อได้แล้วเนาะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็

0: งาน Intermac และ Subcon Thailand จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ Bytech บางนาโดย Informa Market Mr. DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคนและอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
1: ยังคงมี Green News ให้ติดตามด้วยกันอยู่นะคะกับตินสุทินาทองชื่นจากความไม่สงบในตะวันออกกลางทำให้ยอดการใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบินเนี่ยพุ่งขึ้นนะคะโดยกระทรวงคมนาคมของสหรัฐเขาเปิดข้อมูลช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะสายการบินต่างๆของสหรัฐมียอดการใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงสูงถึง 5,000 กว่าล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 56.4% จากเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็เพิ่มขึ้น 30.4% นะคะถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยสายการบินต่างๆของสหรัฐนะคะใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยในปริมาณ 1.615 พันล้านแกลลอนคือเพิ่มขึ้น 19.5% จากเดือนกุมภาพันธ์ค่ะส่วนต้นทุนเฉลี่ยของน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะในเดือนมีนาคมอยู่ที่ 3.13 ดอลลาร์ต่อแกลลอนเพิ่มขึ้น 74 เซนต์หรือ 30.9% จากเดือนกุมภาพันธ์ค่ะรอบหน้ายังกลับมาติดตามด้วยกันได้อีกชั่วโมงเดียวนะคะ
0: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุดโดยขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

งานอินเตอร์แมกและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ Music Day โดยขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
2: สวัสดีครับผมบูพงธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ green wave มีความสุขทุกวันนะครับสเตทเพลง cover สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซั

0: โดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพย่างดันลอปบูเลสปอนทีที
1: เวลานี้ล่ะค่ะมีกรีนนิวส์ให้ติดตามด้วยกันกับตินสุทินาทองชื่นออสเตรเลียค่ะเตรียมประกาศนโยบายสำรองก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG สำหรับใช้ในประเทศโดยกำหนดให้ผู้ส่งออก LNG จัดสรรก๊าซ 20% ของปริมาณส่งออกไว้สำหรับตลาดภายในประเทศซึ่งนโยบายนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมปี2570เป็นต้นไปซึ่งทางรัฐบาลออสเตรเลียบอกว่านโยบายใหม่นี้ถูกออกแบบอย่างรอบคอบคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาก๊าซในตลาดโลกและอาจจะช่วยให้ราคาพลังงานในประเทศปรับตัวลดลงทางด้านแมดเดลีนคิงรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติบอกว่านโยบายนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนทางโครงสร้างที่สำคัญและมีความหมายทางประวัติศาสตร์นะคะโดยจะช่วยแยกราคาก๊าซธรรมชาติภายในประเทศออกจากราคาก๊าซในตลาดโลกอย่างถาวรโดยย้ำว่าราคาก๊าซในประเทศจะไม่ถูกผูกติดกับความผันผวนของตลาดโลกอีกต่อไปค่ะช่วงหน้าต้นชั่วโมงยังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังกับเวลาของ Green Update นะคะ
0: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอปบูเลสปอนทีทีถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุดโดยขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: สิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลสิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life LINE MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: รีม
1: ตองนี
0: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
0: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
0: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
0: อมแล้วชื่นใจ

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: ชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: นี่คือคุณสมบัติของยอดมนุษย์มีพลังเหนือธรรมชาติพร้อมต่อสู้เพื่อคนที่ตัวเองรักมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าจักรวาลเสียสละได้เพื่อมนุษย์ลูกแต่ขี้ลืมลืมว่าตัวเองก็ป่วยเป็นอย่าลืมใส่ใจตัวเองบ้างนะครับเพื่ออยู่เป็นยอดมนุษย์ให้กับคนที่คุณรักไปนานๆชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: Dystopia Concert Sold Out ทุกที่นั่งขอขอบคุณวัยรุ่นยุค 2000 ที่มาสร้างปรากฏการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันเตรียมมา Play Disc ที่คิดถึงในคอนเสิร์ตรวมศิลปินโคตรฮิตยุคแผ่นดิสก์ถล่มเมืองแบงค์ปรีติดาเอนโดฟิน ETC ฟลัวลิปตาสครับสล็อตแมชชีแทททูคัลเลอร์และซิลฝึกร้องเพลงไว้แล้วมาเจอกันวันที่9พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคไลฟ์งานนี้บัตรนั่งทุกซีทแต่อนุญาตให้ดีดได้ทุกเพลง
4: สนับสนุนโดย Birdie Good Moments Your Way วันดีๆในแบบคุณจอยครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครเลยเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion มีระบบฟอกฝุ่นสั่งงานผ่านมือถือคุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion นำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน
5: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
6: ์ Music Day
5: โดยขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: งานอินเตอร์แมทและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY และอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
2: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เบา
5: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: ไปเข้าศูนย์กัน
6: 0% กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
8: อร่อยเกินต้าน
7: แม่ครับปวดท้อง
9: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
7: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ละครับ
10: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
11: เดี๋ยว
12: คุณมีกินหืนไหม
11: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
10: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
13: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
10: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
13: จากไรทิพ
7: ย์แม่ครับปวดท้อง
9: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได
7: ้นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ละครับ

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ผมขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ือบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: พี่เป็นคนดูแลตัวเองดีมากมากงูสวัสดมันมาแบบไม่ทันให้พี่ได้ตั้งตัวเลยเจ็บเหมือนถูกไฟฟ้าเป็นร้อยโวลต์ช็อตถ้าพี่รู้จักวัคซีนเร็วกว่านี้โรคนี้มันคงไม่เกิดขึ้นกับตัวพี
2: ่งูสวัสดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
3: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
4: Inspiration จากปอนกฤษดา
5: ผมว่าโอกาสมันเป็นสิ่งที่ถ้าไม่ไขว่คว้ามันก็จะเสียไปอ่ะสุดท้ายเสียใจไม่เท่ากับเสียโอกาสเนาะเสียใจไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หายอ่ะแต่ถ้าเสียโอกาสปุ๊บอ่ะเดี๋ยวผ่านไปปีหน้าก็เศร้าแล้วนะผ่านไปอีก10ปีคิดว่าทำไมตอนนั้นไม่ทำวะสิ่งหนึ่งที่เราควรจะทำคือเราต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงแต่มีฝันได้แต่สิ่งที่สุดคือต้องไม่ยอมแพ้ต้องกล้านิดนึงแล้วก็ต้องยอมรับด้วยนะว่าถ้าวันนึงมันแพ้ก็แพ้แล้วเอาใหม่เดี๋ยววันนึงมันจะมีพื้นที่ชนะของคุณเล็กๆอยู่เสมอ
6: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภูวนาถทุกคืนวันพุธ 3-4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรกได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรกไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรก
2: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
3: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
4: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: 10ปีมิสเตอร์ดีไอวายเคียงข้างคุณ
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
2: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบี้ฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
1: บนท้องถนนเราต่างรู้ดีว่าไฟแดงคือสัญญาณที่เตือนให้ต้องหยุดแต่เวลารักใครสักคนทำไมเราถึงชอบฝ่าสัญญาณอันตรายทั้งที่สุดท้ายก็รู้ว่าต้องเจ็บให้พี่อ้อยพี่ชอดช่วยหยุดคุณในครับ Friday Red Flag สัญญาณอันตรายวันศุกร์นี้4ทุ่มถึงเที่ยงคืนส่งเรื่องราวมาที่ Facebook ครับ Friday Fanpage ฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
3: นี่คือเวลาของ Green Update ติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นมีข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมชุดใหม่ล่าสุดของ NASA นะคะบอกว่ากรุงเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกกำลังเผชิญกับวิกฤตแผ่นดินทรุดตัวอย่างรวดเร็วค่ะคือเขาบอกว่าการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ในปริมาณมหาศาลบวกกับการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วทำให้ชั้นหินอุ้มน้ำหดตัวลงอย่างรุนแรงในบางพื้นที่นะอย่างเช่นสนามบินหลักแล้วก็อนุสาวรีย์ Angel of the Independence มีอัตราการซุดตัวเฉลี่ยสูงถึง 0.78 นิ้วหรือ2เซนติเมตรต่อเดือนทำให้อัตราการซุดตัวรวมต่อปีนะคะอยู่ที่ประมาณ 9.5 นิ้วมีนักวิจัยทางด้านธรณีฟิสิกส์เขาบอกว่าในช่วงเวลาไม่ถึง1ศตวรรษแผ่นดินของเม็กซิโกซิตี้ซุดตัวลงไปแล้วกว่า39ฟุตหรือ12เมตรซึ่งถือเป็น1ในอัตราการซุดตัวของแผ่นดินที่รวดเร็วที่สุดในโลกช่วงหน้ายังติดตามได้กันต่ออีกชั่วโมงเดียวนะคะ
2: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี
4: ้ Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
5: วันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
2: โดยขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้และ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟิน

0: งานอินเตอร์แมทและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ Music
0: Day โดยขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาชากรถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life ไลน์ MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ่ออสอทำให้คนไทยมีบ้าน
1: ใครจะรู้ว่าก่อนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนี้ต้องผ่านการออดิชั่นใต้โต๊ะทำงาน OT EP 70เผือกอาร์ตโบกพาเรียนรู้เส้นทางกว่าจะมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสมัครยังไงการคัดเลือกเข้มข้นแค่ไหนมีสวัสดิการอะไรดีๆบ้างใครฝันอยากเป็นอาจารย์ดูพร้อมกัน7พฤษภาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนคนทำงานโดย Deep Dreams Come True ทุกความฝันเป็นจริงได้ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
4: ขชาภาพาไปมู
5: ชีวิตยากลำบากการงานติดขัดขชาภาพาไปมูองค์เทพนาจาเพื่อขอพลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรควันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดี Facebook และ TikTok ขชาภาพาไปมู
6: ร่วมมูโดยขชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านและ Hilux Travel Greater Together
7: วิธี Save Energy แบบ
8: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
7: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับสเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live คัฟเวอร์สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
9: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบ

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: แวะฟังด้วยกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับดินสุทินาทองชื่นชวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA ออกมาเตือนนะคะว่าตลาดพลังงานโลกกำลังเข้าสู่ช่วงที่มีความผันผวนสูงอาจจะต้องใช้มาตรการระบายปริมาณน้ำมันสำรองเพิ่มถ้าปัญหาอุปทานยังยืดเยื้อหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการระบายปริมาณน้ำมันสำรองไปแล้วประมาณ 20% เพื่อลดแรงกดดันทางด้านราคาค่ะโดย IEA บอกว่าตลาดกำลังเผชิญภาวะที่ยากลำบากเนื่องจากว่าสงครามในตะวันออกกลางยังคงทำให้อุปทานน้ำมันหายไปจากตลาดหลายล้านบาร์เรลต่อวันและถึงแม้ว่าสงครามจะจบลงการฟื้นตัวของอุปทานก็น่าจะเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดย IEA ได้แนะให้แคนาดาซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับ4ของโลกกระจายตลาดส่งออกพลังงานไปยังภูมิภาคต่างๆมากขึ้นนะคะซึ่งหลังจากเกิดสงครามอิหร่านหลายประเทศก็จะมองหาแหล่งพลังงานที่มีเสถียรภาพและแคนาดาถือว่าเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นค่ะช่วงหน้าติดตาม Green News กันต่อกับคุณแพรพลินธรรมนาวันนะคะ
0: Green News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุดโดยขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้